0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งซื้อขายน้ำเข้าและส่งออกแฮทาสและผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคและนครหลวงจันทน์แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันเวียดนามและบราซิลสุกโยให้มูลค่าการค้าบรรลุ15ตื้อดอลลาร์เมื่อฮอดปี2030ฟิลิปปินส์สั่งตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำเข้าและข่าวสำคัญอื่นต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มทวีการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายน้ำเข้าส่งออกแฮทาสและผลิตภัณฑ์แฮทาสต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแม่นได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46สุ่มใส่ลงกวดการและประเมินโครงการแห่ทาสประจำปี2025โดยเฉพาะเน้นใส่โครงการ4และ4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนี้ได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญา10บริษัทส่วนบริษัทที่ยังเหลือแม่นออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา
2: ได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46และได้แจ้งตั้งคณะ4นำติดตามกวดการปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดได้สมใจลงกวดการและประเมินโครงการเหตุการณ์ประจำปี2025ผ่านมาโดยเฉพาะมันได้เน้นใช้โครงการอยู่ในประเภท4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนั้นได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญาหรือ10บริษัทส่วนเหลือแม่นได้ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือว่าสัญญาก็จะได้มีการถอดถอนแน่นอนก็อาจจะมีบริษัทที่ยังบ่พอใจอาจจะมีการเสนอขึ้นถ้าหากว่ามีการเสนอทางสภาแห่งชาติก็ขอให้มีความเป็นเอกภาพนำแบบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นก็จะได้สืบต่อกวดการประเมินบรรดาบริษัทที่ยังบ่ทันได้ประเมินสำเร็จให้สำเร็จในปี2026นี
1: ้ท่านสอนไซศรีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการเสื่อมโยงและเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลรัฐบาลได้สุ่มใส่ซ่อมแปลงและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นหับห้องเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขวาทางในระยะใหม่2026-2030ตามมติ5ของรัฐบาลและได้สำเร็จโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางเล็ก8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะผ่านมา
0: วันที่1กันยานี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางท่านโพไซสัญญาซอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมทีมงานศูนย์กลางได้ลงเคลื่อนไปเฮ็ดเวียกยุคแฝงอุดมไซร่วมกับคณะประจำคณะพรรคแฝงหัวหน้าแผนกการองค์การคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงและเมืองภายในแขวงอุดมไซท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซต่างหน้าให้คณะบริหารงานพรรคแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซในท้ายเดือนกรกฎจนมาฮอดท้ายเดือนสิงหาคมผ่านมาจากอิทธิพลของฮอมความกดดันอากาศต่ำสมทบกับลมมรสุมตะวันตกที่เกิดขึ้นในระยะเดือนสิงหาคม2026เฮ็ดให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในสายน้ำต่างๆของแขวง

0: งเพิ่มขึ้นอย่างไววาและสูงกว่าระดับเตือนภัยแล้วเกิดน้ำท่วม3ครั้งในนี้ระยะแต่วันที่7หา8สิงหา2026เกิดน้ำท่วมอยู่เมืองนาโมเมืองงาสร้างผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพื้นที่ทำการผลิตเฮือนซานประชาชนและตะข่ายไฟฟ้าระยะวันที่19สิงหา2026เกิดน้ำไหลสู่อยู่เมืองแบงส่งผลกระทบหนักอยู่3บ้านสร้างผลเสียหายด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมระบบน้ำประปาหงมอเนื้อที่ทำการผลิตระบบสุรประทานนอกนี้อยู่เมืองฮุนได้เกิดน้ำไหลนองอยู่จุดขวาวังลำมีรถบรรทุกแล่นผ่านแล้วตกขวามีผู้เสียชีวิต1คนในระยะแต่วันที่29หา30สิงหา2026ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมอยู่เมืองนาโมเมืองไซและเมืองลาลักษณะน้ำไหลสุกระทันหันในตอนดึกขนแจ้งจุดเมืองไซส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสั่งรวมผลเสียหายเบื้องต้นมีต้านเจือนน้ำก่อจุดแผนกศึกษารีสอร์ทของภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยของประชาชนห้องการภาครัฐโรงเรียนเส้นทางคมนาคมขวาตะข่ายไฟฟ้าและระบบสื่อสารสัตว์เลี้ยงเนื้อที่ทำการผลิตพาหนะเล่นอื่นรวมผลกระทบในสองข้างผ่านมามี4เมืองคือเมืองแบงเมืองน้ำหมอเมืองงาและเมืองลามีทั้งหมด35บ้านกว่าเอา688ครอบครัวประชาชนได้รับผลกระทบ 3,985 คนรวมมูลค่าความเสียหายในสองข้างก่อน48ตื้อ469ล้านกว่ากีบส่วนผลกระทบข้างล่าสุดประกอบมี3เมืองคือเมืองน้ำหมอเมืองไซและเมืองลามี81บ้านถ้ารวมภัยพิบัติทั้ง3ครั้งที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาแล้วนี้มีผู้บาดเจ็บ4คนหญิง3คนสูญหาย1คนหญิง1คนเสียชีวิต1คนส่วนผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ยังบ่สามารถประเมินได้ปัจจุบันการน้ำทุกขั้นของแขวงได้ระดมทุกกำลังแห้งสืบต่อติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำในสายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแจ้งการเตือนภัยให้ชัดเจนทั้งการและทั่วถึงสืบต่อฟื้นฟูที่พักอาศัยสนองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนเร่งซ่อมแปลงฟื้นฟูอนามัยเส้นทางขัวโรงเรียนสุขศาลาไฟฟ้าน้ำประปาและพื้นที่ทำการผลิตให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวประเมินผลกระทบอย่างละเอียดเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและระดมการช่วยเหลือจากสังคมค้นคว้านโยบายที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นการยกเว้นภาษีอากรเล่นอื่นในโอกาสนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางได้มอบเงินสดสมทบเข้ากองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจำนวน300ล้านกีบและเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า633ล้านกีบรวมมูลค่าทั้งหมด933ล้านกีบกระทรวงป้องกันประเทศ200ล้านกีบกลุ่มบริษัทพงศัพทวี300ล้านกีบบริษัทหัวมือพัฒนาสากล100ล้านกีบบริษัท LIT โชลุซับ100ล้านกีบบริษัทไซอินเตอร์จำกัดแขวงอุดมไซ100ล้านกีบมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมคณะขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงยังได้ลงพื้นที่ถึกน้ำท่วมอยู่จุดโรงเรียนสามัญกินนอนสนเผาบ้านบอและบ้านแฟนตื่มอีก
1: กองประสมกวดการในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวสบับปะปุงจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาหา1กันยานี้ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานห่วมและกล่าวเปิดของทานนางธุมลีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพและพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบมีประดาห้องประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีและห้องหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมและพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางธุมลีวงศ์พระจันทร์ได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประสมเนื่องจากว่าห่างกฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากที่จะต้องได้รับการแก้ไข การปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นต้นการคุ้มครองเวียกงานทหารโดยเฉพาะการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองเรือหบการปฏิบัตินโยบายให้นายทหารแต่ละขั้นเป็นต้นการประดับสั้นการเดือนสั้นการเทียบสั้นการปฏิบัตินโยบายต่อครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ขาวีรชนแห่งชาตินักหบแข่งขันพนักงานปรับนานและครอบครัวนายทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตห่างไกลศอกลีกและเขตทุรกันดารให้ได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้สมคู่กับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพปัสสลาวฉะนั้นกองประสมครั้งนี้ได้ค้นคว้าอย่างละเอียดหอบด้านเพื่อเหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกุมผู้เข้าร่วมกองประสมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบความเห็นต่อเนื้อในกฎหมายที่ติดพันกับพลบทบาทสิทธิและนาทีของขั้นแห่งการตนแนใสเหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จกองประสมครั้งนี้กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้รายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในหอบด้านของห่างกฎหมายต่อกองประสมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยายน2566ก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องเอาในกองประสมสมัยสามัญเทื่อที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิบที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้
0: วันที่1กันยายนนี้ท่านนางวีระวรรณพันธวงศ์รองประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านดาววงศ์พรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงสารวันเพื่อแจ้งจุดประสงค์การลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงสารวันครั้งนี้เพื่อติดตามกวดการและสุขโยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าประจำปี2026เพื่อเก็บกำข้อมูลรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะมาถึงนี้ท่านดาววงศ์พรแก้วได้แสดงความต้อนรับพร้อมทั้งให้ทิซี่นำคณะที่ลงมาเคลื่อนไหวติดตามกวดกาลงลึกขงเขตเวียกงานศึกษาสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาสีมือแห่งงานและการจัดหาเวียกแห่งงานทำการกะเกียมจะตั้งปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ 6+3+3 การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในวันเดียวกันท่านนางวีระวรรณพันธวงศ์พร้อมด้วยคณะยังได้เข้าพบปะท่านจันสมรพรหมแสงและท่านนางวาสนาโพไซยวงศ์รองประธานสภาปัสสนแขวงสารวันโดยท่านได้เน้นหนักให้คณะจากศูนย์กลางเอาใจใส่เฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาแผนการที่เกี่ยวข้องกับขงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าโดยเฉพาะเวียกงานศึกษาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคมพื้นฐานโครงล่างเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานชนเผ่าและศาสนาและยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาปัสสนแขวงสารวันซึ่งท่านนางคำพอสิริพจันทร์ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาปัสสนแขวงสารวันได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าในระยะผ่านมาให้คณะรับทราบตื่มอีก
1: กองประชุมพบปะแลเหตุเวียกของคณะนำจากสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคและคณะภาคคณะนำนครหลวงจันทร์จัดขึ้นในวันที่2กันยายนี้ที่ห้องว่าการนครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของทานคำมรจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคผู้ประจำการมีหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกคณะกรรมการปกครองเมืองอ้อมคางนครหลวงจันทร์เข้าร่วมทานคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคนครหลวงจันทร์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026ของนครหลวงจันทร์โดยท่านได้ยกให้เห็นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของนครหลวงจันทร์อยู่ระดับ 4.2 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ 55,194 ตึกกว่ากีบเท่ากับหลายกว่า 54 ส่วนห้อยโอกาสนี้ท่านคำมรจันทจิตได้มีความเห็นว่าการพบปะครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ และวิธีการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้แม่นเน้นใส่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวจริงผลสำเร็จบรรดาบทเรียนที่มีคุณค่ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่ได้ผ่านการทดลองและนำไส้มาแล้วพร้อมนั้นการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้บรรดาคณะวิชาการและภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสนทนาถึงแนวคิดหลักการและวิธีการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพตัวจริงสามารถนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานและสร้างผลประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังหับฟังการรายงานการนำเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วแมนได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเป็นบทเรียนทฤษฎีและแนวทางให้สามารถนำไปประกอบเข้าในเนื้อในของการแลกเปลี่ยนในต่อไป
0: การจัดสรรงบประมาณให้เวียกงานตาแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและความยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตาแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีที่เริ่มสร้างตั้งตาแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเช่นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆส่วนตาแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนหลาย
2: คนทั่วสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารในเขตทั้งหมด640ตาแสงในทั่วประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตึกอีกหรือว่าเฉลี่ยตาแสงละ91ล้านปีต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในเขตงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการก็ได้กำหนดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแก่งบประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่47
0: รัฐมนตรีกระทรวงการเงินฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองรายหับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคว้ามอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายหับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสังรวมจำนวนอาสาสมัครช่วยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งคุณครัวกำหนดเวียกงานการเงินขันตะแสง
1: วันที่1กันยานี้ท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เข้าร่วมและติดตามการไขศกเฮียนใหม่ประจำศกเฮียน2006 2007อยู่บรรดาโรงเฮียนอ้อมข้างนครหลวงพะบังเพื่อสุขยู่และให้ที่ซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการศึกษาของแขวงหลวงพะบังเบาสะพออยู่นครหลวงพะบังห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พบปะโอลมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์และนักเรียนอยู่บรรดาโรงเรียนภายในเทศบาลนครหลวงพะบังท่านได้เน้นนักให้ผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์ทุกคนจงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบเอาใจใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทันสมัยและสุ่มใส่การพัฒนาทักษะของนักเรียนหอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพร้อมเดียวกันนี้ทานได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงให้การร่วมมือสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อยู่ภายในโรงเรียนเอาใจใส่ศึกษาอบรมคุณสมบัติทัศนศึกษาระเบียบวินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาประกันให้การไขซกเงี้ยนใหม่นี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเคยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกนักพ่อมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเซาส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเซาส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักพ่อมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: าไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบรมนีสถานทูตเวียดนามประจำเบรซิลจัดพิธีเฉลิมฉลอง81ปีวันปฏิวัติเดือนสิงหาและวันสตาร์ทที่2กันยาอยู่นครหลวงบราซิเลียของเบรซิลมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบรซิลพร้อมด้วยผู้ต่างนาสภาแห่งชาติรัฐบาลทูตานุทูตและประชาคมชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่เบรซิลเป็นจำนวนหลายเข้าร่วมท่านบุยวันงี่เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเบรซิลได้ทบทวนคืนความหมายประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติเดือนสิงหาและวันสตาร์ทที่2กันยา1945เมื่อเว้าถึงการพัวพันเวียดนามเบรซิลท่านบุยวันงี่ยืนยันว่าปัจจุบันเวียดนามมีบทบาทสำคัญในนโยบายการต่างประเทศนับตั้งแต่2ประเทศยกระดับการพัวพันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2024เฮ็ดให้การพัวพันสองฝ่ายก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่นอกนั้นสองฝ่ายยังตั้งเป้าหมายเฮ็ดให้มูลค่าการค้าบรรลุ15ตื้อดอลลาร์ในปี2030
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงเกษตรกรรมฟิลิปปินส์ได้สั่งตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำข้าวสัวขาวเพื่อเสริมขยายการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเข้าทั่วประเทศโครงการดังกล่าวจะเบิ่งแงงโครงการต่างๆภายใต้โครงการเข้าแห่งชาติและกองทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมเข้าท่ามกลางสิ่งท้าทายต่างๆจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นพื้นฐานคงล่างหลังจากการเก็บเกี่ยวบ่เพียงพอและความต้องการที่จะส่งเสริมเกษตรกรรมที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้ดีขึ้นกระทรวงเกษตรกรรมฟิลิปปินส์ให้ฮู้ตื่มว่าโครงการใหม่นี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแขนงข้าวโดยข้าวแม่นอาหารหลักของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหลายกว่า110ล้านคนและรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวและลดพรการพึ่งพาอาศัยการนำข้าวจากต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานวางมมมานิวากระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงญี่ปุ่นวางแผนที่จะซื้อข้าวซุกเซิน 210,000 ต้นเพื่อทดแทนข้าวที่ปล่อยออกจากคลังสำรองในปี2025เพื่อป้องกันการหลุดลงของราคาย้อนการสนองเกินความต้องการซึ่งถือเป็นครั้งทำอิฐที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ซื้อข้าวคืนที่ปล่อยออกจากคลังสำรองบทรายงานระบุว่าในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงญี่ปุ่นได้วางงบประมาณสำหรับการซื้อข้าวคืนจำนวน 150,000 ต้นในงบประมาณปี2006แต่จำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นหลังจากครั้งสำรองข้าวของภาคเอกชนบรรลุระดับสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนรัฐบาลญี่ปุ่นจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้มีความชัดเจนขึ้น
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกี่ยงคำสุนีและสมภวันมวงไสอ่าน
2: ภายหลังออกจากเวียกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้ตื่มอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียกทานควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เส้นเดียวกัน
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรี ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ฮัดเน้นความสมัครใจอยู่ออมข้างสูงกลางผักตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานนั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศิวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองเอกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน9แฮม6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสวันที่3ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอากาศเป็นเย็นสวยว่าได้วัดหนึ่งทำไปเด็กรบคล้ายๆคือลักษณะคือจะหมดฝนไปทำนองนั้นในรายการผันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำนักของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อกำหนดภาพตอนวันที่มีความหมายความสำคัญนับตั้งแต่วันที่2ของเดือนกันยาเมื่อวานนี้วันที่2ของเดือนกันยาวันศาสตร์โซเวียตนามได้มีอายุครบรอบ81ปีวันที่5ที่จะมาถึงนี้วันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันที่9กันยาวันสร้างตั้งสหพันธ์นครบ9แห่งชาติลาวครบรอบ24ปี16กันยาวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและวันที่11กันยา2026นี้จะมีอายุครบรอบ25ปีวันโสดนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฟดที่นิวยอร์กที่เสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตที่ชาวโลกตกตะลึง11กันยาฟันเดกรบและนอกจากนั้นพวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานความสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการว่าจะเป็นเวียกให้เวียกนาเวียกควาเวียกสวนหรือว่าพ่อค้าสาวขายอิงใส่เงินไข่ของแต่ละท้องถิ่นอิงสระตระเงินไข่ของแต่ละครอบครัวเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวสิ่งสำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการปรับปรุงโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งชาติให้ไปตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญหมายว่าการปรับปรุงโครงประกอบแขนงการเศรษฐกิจแห่งชาติให้ไปตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องกวดกาและกำหนดคืนยุทธศาสตร์พัฒนาของบรรดาแขนงการผลิตและการบริการด้วยการสมทบแนนระวังส่งเสริมการพัฒนาและการขยายทุกท่าแห่งบ่มซ้อนกับการผลิตสินค้าการบริการที่เป็นปลายแหลมสีเขียวและมีความยืนยงตลอดไปและหนึ่งในนั้นการลงทุนย่างมีจุดสุ่มเข้าใส่การสร้างขยายพื้นฐานโครงร่างด้านเกษตรกรรมป่าไม้ยุเขตชนบทโดยเฉพาะแม่นบรรดาศูนย์คนควาแนวพันธุ์พืชและสัตว์ให้เป็นทางบ่อนสร้างรายได้แนะนำวิชาการให้ชาวเกษตรกรและร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวพัฒนาบรรดารูปแบบร่วมดำเนินธุรกิจสากลเกษตรกรรมสร้างสวนและฟาร์มตัวแบบติดพันกับการท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นสร้างและขยายพื้นฐานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงจักรโรงงานด้วยอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเป็นต้นโรงงานปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุเคมีฝุ่นชีวภาพหัวอาหารสัตว์การผลิตวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคลดพรกล่าวไปถึงยุติการเอื้อยอิงใช้แต่การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นการส่งออกวัตถุดิบเหล่านี้เป็นต้นรัฐต้องเป็นเจ้าการคุ้มครองขุดค้นบ่อแห่อย่างหอบดานหัดกลุ่มและเข้มงวดกว่าเก่านับแต่ขอดวางแผนสำรวจและขุดค้นการขุดค้นบ่อแห่ก็ต้องติดพันกับการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและเครื่องสำเร็จรูปอยู่ภายในอย่างครบสุดเหล่านี้เป็นต้นสิ่งสำคัญก็คือสร้างพนักงานคุ้มครองผู้เชี่ยวชาญวิชาการในแขนงการเกี่ยวข้องและมีกลไกการคุ้มครองให้ครบถ้วนหัดกลุ่มเป็นมืออาชีพต้องพยายามแก้ไขบรรดาจุดอุดตันผ่านมาให้เด็ดขาดขาดตัวโดยเฉพาะแม่นปัญหาหนี้สินคุ้มเคือการบริการบริหารการผลิตธุรกิจขาดประสิทธิภาพหับประกันสนองไฟฟ้าภายในให้เพียงพอและทั่วถึงเป็นต้นต่อและส่งออกเป็นสำคัญลดพรก้าวไปถึงยุดเซาซื้อไฟฟ้าด้วยราคาแพงจากต่างประเทศการเป็นเจ้าการหันไปอุตสาหกรรมและทันสมัยให้แขนงไฟฟ้าได้มาตรฐานภาคพื้นได้สากลก้าวพัฒนาประเทศสินค้าหรือว่าประเภทสินค้านี้ที่เป็นท่าแห่งของชาติยี่ห้อกาหมายให้ได้มาตรฐานภาคพื้นได้สากลเพื่อเป็นการยุ่งแห่งการส่งออกและสมไซภายในให้หลายขึ้นโฆษณาผลิตภัณฑ์คอร์ดลาวผ่านซื้อให้แข็งแรงด้วยหลายรูปหลายสีและมีความยุติธรรมต่อผู้สมไซโดยเฉพาะการปฏิบัติตามทิศลาวเฮ็ดลาวไซลาวได้ลาวเจริญ
ขณะนี้เวลา 7:39 นาทีทําฟินิกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อคําซื่นในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ท่านเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานหรือว่าส่งลูกส่งหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาหำเฮียนในระยะริเริ่มไข่ซกเฮียนใหม่ซกเฮียน 2006-2007 และนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคล้วนแล้วแต่เดินทางด้วยความกระตือรือร้นเข้าสู่นาเวียกนางานเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นมื้อที่4ของอาทิตย์และเป็นมื้อที่3ของเดือนกันยาทําเป็นกระดกนะมื้อนี้วันพฤหัสและมื้ออื่นกับวันศุกร์ฉะนั้นสําหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านในตอนเช้าของมื้อนี้ก็คือดังทางรายการได้นําเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงประกอบทางด้านเศรษฐกิจของชาติเหตุใดเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติภายใต้การนําพาของพรรคก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลโดยยังใส่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นต้นมาภายใต้การนำพาอันเป็นเอกภาพของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคโดยมีท่านทองรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่นำหน้าสปป.ลาวได้สร้างรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างตั้งหน้าซึ่งส่งผลให้มีท่าเอียงด้านเศรษฐกิจในทางบวกอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าแนวความคิดของเศรษฐกิจเอกราชการเป็นการกระตุ้นชุบชูให้การพัฒนาแบบใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมฉะนั้นในวันที่11 เมษายน 2024กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ออกมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เลขที่04กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมติดังกล่าวนั้นได้ระบุว่าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นภาคส่วนสำคัญของความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของชาติเนื้อแท้แม่นการยุคสูงสติชาติเสริมขยายสติปัญญากำลังแห่งความสามารถแข่งขันของคนในชาติเพื่อเป็นการคุดค้นท่าแห่งบ่มซ้อนด้านทรัพยากรทรัพย์ชาติก็คือทรัพยากรที่ตั้งภูมิฐานวัฒนธรรมสังคมย่างมีการวางแผนมียุทธศาสตร์และมีคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลความสมดุลการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อเป็นการตอบสนองให้แก่การปกปักรักษาประเทศชาติและการพัฒนาที่ยืนยงสร้างความยุติกินดีให้ประชาชนภายในชาติมติดังกล่าวนั้นยังเน้นนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจำเป็นต้องมีการก่อสร้างจิตใจวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันเฮ็ดให้ประชาชนลาวสามารถสร้างจิตใจแห่งความเป็นเอกราชการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตนเองและหัววิธีการใช้สติปัญญาของเขาเจ้าเพื่อเป็นการปกปักรักษาและพัฒนาความสามารถความพึ่งพาตนเองด้วยทัศนคติที่มีความรับผิดชอบและการแข่งขันใดแนวความคิดเศรษฐกิจเอกราชเป็นวิธีการใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองของชาติที่จะได้เสนอโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยอิงใส่การพัฒนาของยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งรวมเอาลัทธิมักกะเรนินเข้ากับเงื่อนไขแห่งชาติของเราแสดงให้เห็นถึงความรับรู้ทางด้านทฤษฎีของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการส่งเสริมหมุนไส้ลัทธิมักให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นและจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการหันเป็นทันสมัยของสังคมนิยมลาวฉะนั้นมหอดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปี2006ท่านทองรุณศรีสุริตได้เสริมขยายและปรับปรุงแนวความคิดของเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเติมอีกโดยเสนอเป้าหมายและวิธีการของการสร้างระบบเศรษฐกิจเอกราชท่านเน้นนักว่าเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศชาติให้สูงขึ้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัตินโยบายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเฮ็ดให้ประชาชนได้เห็นหัววิธีการใหม่ในการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่เฮ็ดให้วิสาหกิจของรัฐและเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นสร้างแห่งกระตุ้นการพัฒนาแบบยืนยงและหันเปลี่ยนแล้วจากสังคมขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภคไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยเฉพาะแม่นเสริมสร้างบทบาทการนำพาของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชตามทิศสังคมนิยมปรับปรุงสร้างแขนงเศรษฐกิจของรัฐให้เป็นกำลังนำหน้าในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติปรับปรุงและปรับโครงสร้างแขนงเศรษฐกิจเติมอีกสร้างตั้งระบบพลังงานที่มั่นคงและยืนยงวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีที่สมบูรณ์แบบในระดับชาติและท้องถิ่นส่งเสริมการเชื่อมต่อของเรากับภาคเพื่อนในทั่วโลกอย่างหอบด้านการสร้างกลไกการปรับปรุงระเบียบการก็คือสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อำนวยส่งเสริมปฏิรูปการคุ้มครองการเงินงบประมาณและเงินตราการปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนขึ้นใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการลงทุนแห่งชาติการรักษาเสถียรภาพของเงินตราและสร้างการคุ้มครองตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าแท้ของเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นอยู่ที่การให้บทบาทหลักของประชาชนลาวอย่างเต็มส่วนส่งเสริมการขยายระบบต้องโซ่มูลค่าการผลิตและบรรลุการหันเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งของตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเฮียกฮ้องให้มีการลดพรการพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกหลายเกินไปและซุกยั่วการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางจากหน่วยงานเศรษฐกิจภายในเพื่อสร้างพื้นฐานการผลิตและการบริการที่เข้มแข็งโดยผ่านการพึ่งตนเองทดแทนตัวขับเคลื่อนภายนอกด้วยการเติบโตภายในเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติด้วยการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้วิสาหกิจของเราได้พัฒนาอย่างไวว่าในสุมปีมะม่วงมานี้พัฒนาการผลิตขนาดน้อยไปสู่การผลิตขนาดใหญ่และเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ส่งออกให้สูงขึ้นเด่นขึ้นอย่างประยุทธ์ยังขณะนี้เวลา 7:49 นาทีท่านผู้ฟังเด็กเริ่มท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงสุดนี้ทางรายการให้ท่านได้ฟังความมั่วความซื่นขั้นรายการเติมอีกก่อนที่จะเบื้องเนื้อในที่มีรายการหรือว่าท่านผู้ฟังได้แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติฟังเพียงจากรายการ

เวลาในรายการยังอีกอยู่7นาทีทางฟันกรบจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีความคิดเห็นเป็นประการใดอยากจะตำหนิส่งข่าวหรือว่ามีการประกอบคำคิดคำเห็นในรายการเข้าไปที่ Facebook วัสลอ Facebook เรดิโอนาชันแนลลาวที่กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางพมจันทร์พมจันทร์อยู่ทางเมืองกลึมเพิ่นมีแสงแดดออกทั้งแท้เช้าๆเลยอันนี้วงศิลป์วงอินคัมมาอันดับที่2สมเสยเด้อท่านสอบแพ่กำฮักขอกับใจจังสูงเด้อวงศิลป์อินคัมเด้อแล้วพร้อมด้วยการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์เสียงสัดแจ้งดีมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆลิซาสอนมณีสุมเสยท่านสอแพงคำฮักทางโคศกจัดรายการดีมีประโยชน์หลายต่อสังคมอันนี้จากสั้นบ่นี่อยู่ทางเมืองสมวยอากาศแจ่มใสดีตั้งแต่เช้าๆมื้อนี้อาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงเพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้เป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอขอบใจอย่างสูงทางอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงติดตามรายการพวกเรามาโดยตลอดบ่ว่าจะเป็นวงศิลป์วงอิงคำยิสาสนมณีเรียกว่าการแก้วสุวรรณศรีอันใดทำนองนี้แล้วกันอันนี้จากทางอันนี้เรือบุตรบุตรดาสมบัตินี้เพิ่มมาตอนเช้าติดตามอยู่คือเก้านั่นแหละอยู่ทั้งแขวงเส้นบุรีมีแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยเรือบุตรบ่อนี้แล้วก็ล้ำแสงเพชรสัญราษฎร์มื้อนี้ทางเมืองวิรบุรีสุวรรณเขตอากาศดีแดดออกแล้วเด้อเพิ่นว่าจังซั่นแตกต่างกับตอนเช้าของเมื่อวานเท่าเมื่อวานนี้ก็ยังคึมๆอยู่มื้อนี้คิดว่าหลายเขตแขวงท้องฟ้าสว่างสวัยดีทำฝันได้ครบเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นจะให้ท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิทวรวิเศษศรีในสักกุมเสียงทั้ง2ท่านสอบแพ็กพักเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันใหม่ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
2: ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
2: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
2: ตึมแอป M Service
1: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
2: ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
1: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บปวดดังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
9: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังคือมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นั่งหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ่
8: วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิ้นสะดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
9: โอ้ย
8: เจ็บ
9: ที่แท้กับพญาติของไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
8: ่
9: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
8: ้โ
9: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวดิสะดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสะดวงยุบแล้วก็แห้งไว
8: โอ
9: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
8: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
9: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทือนละซองเม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
8: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
9: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
0: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-11 เดินทางไปใส่

0: สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020-5858-5833
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเขานอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030 หรือ020-5434-6222

0: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
1: นี่เด้โตสั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักคักคักขันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPassวิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
0: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
1: บ่บ่บ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้บุญน้องมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของเฮาออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 9:00 น. รับฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้าแม่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันRadio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเรารวมทางรายการขับขี่ปลอดภัยนำ
1: เจ้าเรียกว่ามีรายการดีมีปัญหาได้เติมเนาะอยากจะให้พวกเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้โดยเฉพาะแมนเวียกงานติดพันกับเวียกงานจราจรเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าเส้นทางที่เปเพเนา
0: ะ
1: บ่เฉพาะแต่นครเมืองจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศมีรายการสามารถมีส่วนร่วมได้โทรมาโอลมสุนทนาสายนาไม
0: ้
1: 0305787052
0: แม่แล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องการสัญจรขับขี่เส้นทางต่างๆที่พวกเราควรจะเตือนกันบอกกันเส้นทางใดที่มีรถขับค้าหนาแน่นแออัดอย่างที่ก็บอกกันไว้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็บางคนในตอนเศร้าๆแบบนี้ระยะนี้ให้เขาเฮียนละได
1: ้แม่นแล้ว
0: หลายเส้นทางนี่แม่นรถหลายอีหลีเพราะว่าผู้ปกครองเพิ่นก็ต้องได้เฝ้าฟังเอาลูกไปส่งไปห้องหามโรงเรียน
1: เจ้า
0: เพื่อเวลาด้วยวันนี้นะ
1: เห็นสภาพ
0: เห็นสภาพ
1: เห็นสภาพมือทำอิดมือเปิดโศกเฮียนใหม
0: ่
1: ที
0: ่
1: หน
0: ึ่
1: งการ งานตอนมาหันออกเฮือนเศร้าเนาะกับบ่ปานใดแต่ว่าตอนกลับพนักสมองไป
0: ก็สิออกได้แม่นว่า
1: สวยสิออกได้อยู่จุดเดียวทันได
0: ้
1: บ่แม่นว่าไปฮอดเฮือนเลยเด
0: ้
1: ประมาณ2ชั่วโมงพุ่นนะจึงฮอดเฮือน
0: จึงจะวิดจุดนั้น
1: จังวิดจุดนั้นชั่วโมงปากอีหลีมื้อของวันอังคารนะ
0: เจ้านั่นแหละท่านผู้ฟังในระยะนี้ทุกคนต้องได้เผื่อเวลาไว้หลายๆได
1: ้เจ้า
0: ตอนเศร้าๆนี่เฮาไปส่งลูกหันทันอยู่แต่ก็ต้องเผื่อไว้อีกว่าขากลับคือบุญน้องว่า
1: แ
0: ฮ่เพราะว่าบางคนก็จะออกมาซ่าเด้มันจะเห็นให้รถถ้ามันแน่นมันหลายแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังในการขับขี่อย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมอย่าเฮ็ดแบบว่าข่อยก็อยากไปเจ้าก็อยากไปเอาไปเอามาแล้วก็จีมกันอยู่หั่น
1: จ้ะนะเจ้าแล้วก็เบิ่งคืนตื่มเนาะจุดใดที่มันเหมาะสมในการจอดรถนี่นะ
0: อ
1: ันนี้สำคัญได้เพราะว่าบางโรงเรียนนี่อาจจะหนทางแคบแด
0: ง
1: ทางแคบเนาะบางฉะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองนี่แหละเบิ่งคืนตื่มว่ามันเหมาะสมบ่คันว่าเฮาไปจอดอยู่จุดนี้บางเทื่อนี่รถเฮาคันเดียวนี่อาจจะเป็นการกีดขวางการสัญจรของคนอื่นเนาะฉะนั้นก็ต้องเบิ่งถึงปัญหานี้แน่เชื่อว่าหลายโรงเรียนมีเบื้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแ
0: ด่
1: ช่วยในการระบายในการเข้าออกและกับบอสพอแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะมีถึงเพื่อเอื้อมาป้องกันโรงเรียนเนาะ
0: แม่ละ
1: ครูอาจารย์แด่
0: จะ
1: ช่วยกัน
0: ช่วยระบายตัวแน่นอน
1: แม่แล้ว
0: ต้องได้ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบป้ายสัญญาณต่างๆให้เข่งขัดทันแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเขาพูดแล้วว่าในยามที่เขาเฮียนแบบนี้นะหลุดมันจะเอาหลายแน
1: ่แม่แล้ว
0: ในระยะของการพักแรกนี่ก็เอาใครเดินหนึ่งการเที่ยวตามถนนหนทางไผ่กระลงลงเน
1: า
0: ะแต่ว่ายามนี้มานี่โอ้ยต้องได้เผื่อทั้งเศร้าทั้งแรงด้วยท่านผู้ฟัง
1: แล้ว
0: ก็ฝึกตัวเองให้ใจเย็นๆอย่าใจฮ้อนอย่าใจโมโหเพราะว่าเสื่อว่าทุกคนนี่นะเวลาขับขี่ตามถนนหนทางพบพ่อปัญหาคันผู้ใดที่ขี่รถแบบบ่มีมารยาทเนาะขี่รถแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองค
1: ิ
0: ดว่าถนนนี่ของข่อยผู้เดียวนี่นะคนอื่นก็จะเริ่มจมแล้วได้เริ่มใจให้แล้วได
1: ้
0: ดังนั้นก็ต้องคิดเห็นใจเพื่อนเห็นใจตัวแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่สำคัญแท้ๆ
1: เจ้าเพราะว่าเขาเห็นเนาะบางครั้งนี่นะมันเป็นคือเรื่องเล็กน้อยเนี่ยว่าเป็นแต่ผิดกันว่าเป็นแต่เกิดว่าเป็นแต่ใส่อารมณ
0: ์แ
1: ต่ยังใส่อารมณ์มีการพิจารณากันอยู่ตามหนทางเห็นบอกบางคนนี่ถึงขั้นว่าลงมาจากรถคนใด
0: ม
1: ันมองที่เขาเห็นในระยะผ่าน
0: มาให้มาด่ากัน
1: มาให้มาด่ากันค่ะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็คือมโนรีว่าเรื่องของอารมณ์แด
0: เ
1: รื่องของสติแดน้ำใจเนาะเพื่อว่าให้เขามีน้ำใจบนท้องถนนคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: เจ้าแล้วก็อีกอันนึงเด้อปัญหาหนึ่งที่ท่านผู้ฟังเพิ่นกระทรวงข้อมูลเข้ามาว่าเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถแคมป์ทางคือบุญน้องว่านั่นแหละปัจจุบันนี้เนาะทางภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเพิ่นมีการไปแต้มเส้นเด้อบุญน้องสังเกตบ
1: ่
0: หลายจุดหลายทีหลายบอนได้ที่เพิ่นไปแต้มเส้นให้เป็นล็อกเป็นล็อกว่ารถสามารถจอดได้
1: เจ้า
0: บางล็อกนี่นะเพิ่นก็แต้มใส่บอนที่ว่ามีห้านขายเครื่องของส่วนบุคคลเพราะว่ามันอยู่แคมทางดิ
1: เจ้าเจ้า
0: ดังนั้นอันรถที่ว่าที่จะไปจอดนะก็สามารถจอดได้
1: เจ้า
0: และเจ้าของห้างก็ต้องได้เบิ่งนะบ่แม่นว่าสิเอาจ่วยเอาอีหยังไปกั้นไปกันกันไว้ไว้บ่ได้เด้อตัวนั้นมันผิดระเบียบ
1: เจ
0: ้า
1: แล้วก็มีป้ายเขียนแบบปอนจอดรถเฉพาะลูกค้าของห้างแม่นบ
0: ่เออ
1: น้องเขาเห็นเนาะหลายจุดท่านผู้ฟังโอ้ยอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่ได้ปัญหานี้แหละหลายคนนี่จนผิดเถียงกันย้อยเห็นบ่ไปให้ไปด่ากันผิดกันบางคนนี่นะเห็นรถมานี่แม่นแบบบ่เฮ็ดหยังเลยมโนรีก็คือว่าท่าแต่ให้ผู้ที่มาจอดรถอย่างเดียว
0: จ้าแม่นแล้วเนาะเอาจังได๋ก็สร้างกะให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันผู้จอดรถคันเฮากะว่าเฮาบ่ได้จอดดุนจอดเบื้อนึงก็จอดได้แต่ว่าคันไปจอดดุนๆนี่ไปตันหน้าห้างเพิ่นกะให้เห็นใจนะผู้ที่ทำมาหากินแถละว่าซั่นซะต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสังคมเฮาค่อยสิน่าอยู่อันนี้น่ะเจ้า
1: แล้วสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮานัดสัมภาษณ์ทางพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงฮะบางเพื่อนก็จะได้รายงานเติมเนาะของเราบางเฮาเป็นแนวใดสภาพเส้นทางระยะที่ผ่านมาที่มีน้ำท่วมนะบางจุดบางพื้นที่ปัจจุบันนี้ได้เส้นทางเป็นแนวใดไปมาสะดวกแล้วหรือบ่หรือว่าจุดใดที่ต้องได้เพิ่มสติระมัดระวังก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนรายงานเข้าสู่รายการเติมหรือว่าท่านใดที่มีคำถามอยากจะฝากถามเพื่อนเรื่องของเส้นทางหมดหรือว่าเรียกเรื่องที่ติดพันกับเรื่องงานจราจรนี่นะท่านสามารถโทรมาแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ในตอนนี
0: ้แม่นแหละเนาะเอาก่อนที่ท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามาประกอบคำคิดคำเห็นหรือว่าพวกเรามีนัดสัมภาษณ์ตอนนี้มาฟังแจ้งการกันก่อนนั่นบุญน้องที่ทั้งโยธาธิการและขนส่งเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับการใช้ถนนหนทางนั่นแหละโดยเฉพาะกระแมนการปิดเส้นทางหรือว่าปิดการนำใช้เส้นทาง 13N ของขอบเขตแขวงหลวงน้ำท่านะแต่สายแดนแขวงอุดมสายหาโบเต็นสายแดนจีนเป็นการสัวขาวก่อนเนาะก็คือเฮาฮู้กันแล้วว่าในวันที่29ที่ผ่านมาเด้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงเฮ็ดให้ปริมาณน้ําทุ่งและก็น้ําสายน้ําอื่นๆนะเพิ่มขึ้นอย่างไวและก็ไหลเข้าท่วมเส้นทางหลวงแห่งชาติ 13N ส่วนทางดังกล่าวฮั่นพร้อมทั้งมีดินเจือนต้นไม้ดินตมจำนวนหลายที่ว่าไหลมาทับถมใส่บริเวณขวาเส้นทางและก็เฮ็ดให้ขวาเส้นทางนั้นถูกผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี
1: ้เจ้า
0: และการสัญจรก็ถูกตัดขาดและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่นว่าอาจจะมีฝนตกอีกได้เนาะในระดับปานกลางหานักนี่แหละดังนั้นระยะนี้เพิ่นก็มีการปิดการสัญจรชั่วคราวก่อนเพื่อจะมีการซ่อมแปลงและก็ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท้านะเพิ่นก็ได้มีการเอาใจใส่สุกยู่ซี่น้ำให้บริษัทผู้รับเหมานี้เร่งแก้ไขเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวนี่สามารถนำใส่ได้โดยไว
1: เจ้าก็คือเป็นการปิดการนำใส่เส้นทางชั่วคราวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละชั่วคราว
1: เจ้าฟังเนาะก็เริ่มตั้งแต่เส้นทาง 13N ขอบเขตแขวงหลวงน้ำท้าช่วงแต่ซ้ายแดนแขวงอุดมสายหาโบเต็นสายแดนจีนเป็นการสอข่าว
0: แม่นแล้ว
1: เป็นหลักเป็นจุดซื่อเป็นจุดเป็นยานเท่านั้นนะคะผู้ฟัง
0: แม่นแหละดังนั้นเนาะเพิ่นว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนที่เพิ่นจะเคลียร์หรือว่าแก้ไขเส้นทางอ่ะนะไผที่ว่าใส่หลุดเนาะที่จะเดินทางไปอ่ะนะทางนั่นฮะนะ
1: เจ้า
0: ให้จอดเนาะให้อำนวยความสะดวกจอดรถของตนเองนี้รอถ่ายอยู่บนเดินกว้างๆหันก่อนแล้วก็จอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ไปกีดขวางต่อการสัญจรระหว่างเส้นทางหน้าเตยหาแขวงอุดมไซฮันแล้วก็หลวงน้ำท้าหาหน้าเตยแล้วก็มีห้ามแซงอย่างเด็ดขาดเพราะมันอันตราย
1: เจ้า
0: อันนี้ให้ปฏิบัติตามแจ้งการแท้ๆเจ้า
1: แล้วเนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับฟังก็ให้พร้อมใจกันในการจะตั้งปฏิบัติอย่าลืมว่าเขาให้อำนวยความสะดวกให้เบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเพราะผลจะมีการส่งแปลงต่างๆเน
0: า
1: ะคันว่าเขาไปกีดขวางหรือว่ายื่นไปสู่ซีไปนี่นะบางครั้งจากที่เพิ่นจะปิดสามมือนี่อาจจะเลื่อนเป็น
0: หลาย
1: มือเนาะมันอาจจะเสียเวลา
0: แล้วก็อีกอย่างนึงมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: แหละสำคัญที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแจ้งการออกมาท่านผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พวกเราต้องได้ระมัดระวังเนาะแล้วก็อีกหนึ่งจุดอันน่ะบุญน้องที่เพิ่นแจ้งออกมานี่มันปิดเส้นทางเลขที่8เขตภูผามานเมืองคูนคำแขวงคำมวนเพื่อจะส่อมแปลงแก้ไขสุกเสริญเพิ่นเริ่มนี่มันมื้อนี้ได้
1: เจ้า
0: วันที่3หาวันที่5เนาะวันที่3หาวันที่5กันยา2026แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซก็ได้ออกแจ้งการเรื่องการปิดเปิดการสัญจรเนาะผ่านเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข8ส่วนกิโลเมตร31เนาะหากิโลเมตร36เขตภูผาม่านบ้านคูนเงินหาบ้านคูนแก้วเมืองคูนคำแขวงขมวนฮั่น
1: เจ้า
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นว่าไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างให้แห้งแล้วก็กำลังสุ่มใส่ในการซ่อมแปลงแก้ไขสุกเสริญอยู่เนาะเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติเรียกดังกล่าวให้ได้ตามแผนนะแล้วก็เพื่อรับประกันความปลอดภัยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นเพิ่นก็มีการกำหนดเวลาในการนะสัญจรแถละว่าซั่นซะมีการกำหนดเวลาในการเปิดปิดการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวฮะเวลาเปิดปิดนี่นะเวลาปิดเปิดการสัญจรนี่เพิ่นเฮ็ดเวียกนี่นะมื้อนี้เด้อท่านผู้ฟังตอนเช้าของมื้อนี้นี่เริ่มแต่ 9:30 เนี่ยเห็นบ่แต่ 9:30 ของวันที่3จนฮอดตอนเช้าของวันที่4 9:30 คือกันแล้วก็เพิ่นจะใช้เวลาอยู่3วันเนาะ3วันจนฮอดวันที่5กันยาตอน 6:00 นเมนจะเปิดให้น้ำใส่เส้นทางนี่เป็นปกติ
1: จ้าก็ถือว่า3วันเน
0: า
1: ะเริ
0: ่
1: ม
0: มื้อ
1: น
0: ี้
1: เวลา 9:30 เป็นต้นไปท่านผู้ฟังจนฮอดวันที่5กันยา 6:00 ตรง
0: แมน6:00 แล้วก็
1: เริ่มเปิดปกติสามารถนำใช้ได้ปกติก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเป็นการซ่อมแปลงเส้นทาง
0: แมนให้ได้เดินทางได้ฮะนะว่าซันซาสุกเสริญไปก่อน
1: แ
0: น่นเพิ่นก็แจ้งออกมาว่ารถคันใดไผที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวในระยะเวลานี้เนาะส่วน3มื้อนี้ฮะนะแมนให้หลีกเลี่ยงก่อนเนาะไปใช้เส้นทางอื่นแทนเพื่อจะให้การซ่อมแปลงนี่สำเร็จตามวันเวลาที่กำหนดไว
1: ้แม่นแล้วท่านผู้ฟังเนาะอันนั้นก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่พวกเฮาแจ้งให้ประธานโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี
0: ้
1: หรือว่ามีญาติพี่น้องเนาะที่ว่ามีแผนที่จะไปนำใช้เส้นทางนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนจนฮอดวันที่5กันยา
0: แม่นแล้วเจ้าเนาะนั่นก็เป็นการซ่อมแปลงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
1: แม่นแล้ว
0: หลายๆเขตหลายๆแขวงได้อันนี้มีแต่2จุดที่พวกเฮามาแจ้งก็จะมีทางหลวงน้ำท้ายที่ได้รับผลกระทบอย่างนัก
1: เจ้า
0: แล้วก็อยู่ทางภูผามาและยังมีทางอุดมไซอีกได้ฮะน่ะ
1: แม่นแล้ว
0: อุดมไซนี่โนรีเห็นน่ะเพิ่นเอาลงเนาะขวาขาดนะเห็นบ่
1: เจ้าเจ้า
0: แล้ววันนี้มันสัญจรบ่ได้เพิ่นใส่รถใหญ่นี่ถือว่าสัญจรบ่ได้เลยเพราะมันขาดวันนี้รถจักรเพิ่นใส่วิธีจังไหนย่อนเสื้
1: อ
0: คือความหมายว่ากสิแมนมีความจำเป็นแท้ๆ
1: เจ้าเจ้า
0: บัดเสื้อใส่รถจักรแล้วมีการช่วยกันย่อนเสื้อลูกจักรหันลงแล้วก็จูงก่อนแล้วค่อยดึงเสื้อไปอีกขึ้นฟากนึงหัน
1: มาเพื่อบ่ให้รถไหลบ่ให้มันบ่
0: มันขาดเลยนะมันขาดเป็นพนักลงเลยนั่น
1: ความหมายเพิ่นว่า
0: อยาก
1: ให้รถไปนํา
0: แม่นอยาก
1: ไปนํา
0: แม่นก็รอหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นเล็งซ่อมแปลงให
1: ้
0: ได้ใช้เป็นปกติว่าซั่นซะ
1: เจ้
0: าเนาะติดตามเบิ่งแล้วทางรายการของเฮาก็จะมาแจ้งเตือนอีกทางว่ามีความคืบหน้าแนวใด
1: เจ้าแล้วก็อย่าลืมบรรดาท่านใดที่อาศัยอยู่เขตเลียบตามแม่น้ําสายต่างๆหรือว่าใกล้ตามภูผาป่าไม้อะไรอย่างนี้ก็บ่ฟ้าสะล้าใจเถื่อเนาะฝนบ่ตกก็ตามท่านผู้ฟังก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นประจำข้อมูลข่าวสารสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์บอหรือว่าจากทางภาคข่าวทั่วไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เช่นเดียวกัน
0: แม่นแล้วเจ้าเนาะอันนี้ก็พวกเขาก็เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนแหละท่านผู้ฟังแล้วกลับมาอีกเรื่องนึงอยู่ทางวังเวียง
1: เจ้า
0: อันน่ะบุญน้อง
1: แม่แล้ว
0: อยู่วังเวียงนี่มีข่าวดีได้เพิ่นมอบรับเส้นทางกันคักแน่แล้วได้
1: เจ้าก็เป็นมอบรับโครงการปรับปรุง13เส้นทาง13เส้นทางเพิ่นได้มอบรับในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะก็เป็นพิธีมอบรับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลคืนใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็มีคณะซึ่งก็มีรัฐมนตรีแดเนาะรัฐมนตรีแดแล้วก็มีทางประธานมีคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เลขาเมืองต่างๆที่ว่าได้เข้าร่วมซึ่งโครงการนี้ก็เป็น1ในโครง4โครงการย่อยที่ดำเนินอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ภาคพื้นแม่น้ำของในระยะ2โดยได้รับการสนับสนุนจาก ADB เนาะโครงการที่มีมูลค่าสัญญาก็ถือว่าหลายล้าน
0: หลายล้านกว่าเนาะ2ล้าน
1: กว่าดอลลาร์สหรัฐ
0: แม่นๆเจ้าถือว่าปัจจุบันนี้แม่นก็สร้างสําเร็จห้อยซ้อนห้อยแล้วเนาะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นโครงการปรับปรุงเส้นทาง13เส้นเนาะมีความยาวอยู่ 5,445 เมตรโดยมีการปรับปรุงหน้าทางด้วยการปูยางอัสฟาลต์และก็มีการยกระดับคุณภาพและความสะดวกในการสัญจรพร้อมนี้เนาะก็ยังได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบระบายน้ําเพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ําขังตามเส้นทางเพราะว่าปัญหาน้ําขังนี่นะมันพ่อตลอด
1: เ
0: วลาเฮ็ดเส้นทางนี่ต้องได้เผื่อไว้แหละ
1: เจ้า
0: พอเฮาเห็นแล้วดิเฮาเห็นนั่นตัวอย่างหลายจุดมาแล้วหั่นน
1: ่
0: ะแล้วเพิ่นก็มีการปรับปรุงห้องระบายน้ําอยู่6เส้นทางยาวอยู่2,863 กว่าเมตรเน
1: า
0: ะแล้วก็มีการปรับปรุงห้องระบายน้ํานี่ที่เป็นห้องระบายน้ําเก่าอยู่8เส้นทางยาวอยู่ 7,966 เมตรแล้วก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงทางยางพร้อมติดตั้งลักเสากั้นทางยางน้ำอีกได
1: ้
0: มีการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามแล้วก็มีการติดตั้งไฟเนียงทางแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมของเมืองแหละให้มีความสวยงามสะอาดสีเขียวและก็ปลอดภัยนำ
1: แม่แล้วส่วนด้านการจราจรเพื่อก็ได้ติดตั้งป้ายและก็เครื่องหมายจราจรต่างๆรวมถึงการแต้มเส้นเครื่องหมายบนหน้าทางเพื่อจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการสัญจรและก็ลดพรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่แหละซึ่งว่าโครงการนี้ท่านผู้ฟังก็มีการหับมอบโครงการโดยทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกียรติเนาะก็มีการชมเชยผลสำเร็จของโครงการและก็เน้นว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับโครงลังคมนาคมขนส่งและก็อำนวยความสะดวกให้กับการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงในการเดินทางให้สะดวกและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็นักลงทุนนี่ได้หลายขึ้นเนาะและก็สร้างรายรับและก็เวียกเฮ็ดงานทําให้กับประชาชนพร้อมตัวนี้นะอ
1: ัน
0: นี้สําคัญแท้แต่ว่าคันได้เส้นทางงามแล้วหั่นน่ะบุญน้อง
1: เจ้า
0: ทุกคนต้องได้ซวยกันไหนโดยเฉพาะกับประชาชนที่มีเงินอยู่ตามแคมทางการอนามัยปัดกวาดกับซวยกันเน
1: า
0: ะให้มีส่วนห่วมน้ำกัน
1: แม่นแล้ว
0: แล้วก็เบิ่งความจบความงามเพราะว่าวังเวียงนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วดิถ้าหากว่าถนนหนทางสะดวกสบายในการสัญจรไปมาแล้วก็มีความสวยสดงดงามอีกมันแห่งกับเป็นกันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บ่แม่นเฉพาะแต่ต่างประเทศใดคนลาวก็คือกันไผก็มักความสะอาดไผก็มักความงามด
1: ิแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนร่วมใจกันในการบูรณะรักษาอะไรเนาะบูรณะรักษาเพื่ ให้เมืองวังเวียงนี่แหละเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่สะอาดสวยงามปลอดภัยแล้วก็ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่เฉพาะแต่ภายในก็คือทั้งต่างประเทศพร้อม
0: เจ้าเนาะเอาอันนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆเส้นทางโดยเฉพาะก็เป็นทางวังเวียงที่เพิ่นมีการปรับปรุงและมื้อนี้วันที่3แม่นบ่
1: เจ้า
0: วันที่3มื้อนี้นะท่านผู้ฟังตอนเช้าๆ 1:10 นเพิ่นว่ามีรถกระบะ Mitsubishi ไปตามเอาลักเสาไฟฟ้าอยู่เส้นทางคิ้วรถเมล์เก่าเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนก็ถือว่าสภาพนี่มันกันนักเติบหนึ่งท่านผู้ฟังบูฮู้แต่มันยังบูฮู้เกี่ยวกับสาเหตุว่าเป็นยังไงคือว่าไปตามเอาเสาไฟได้เน
1: า
0: ะแต่โชคดีคนขับนี่ปลอดภัยตัวนี้นะเพิ่นบ่มีรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะที่เขานำมาเล่าให้มิตรรายการได้รับฟัง
0: และการยังมีอีก
1: ตีกัน
0: อีกอุบัติเหตุหนึ่งใดอันนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆเขานี่นะ
1: เจ้า
0: บุญน้องใกล้ๆเขาเป็นเกิดเมื่อวานนี่เด้เกิดเมื่อวานนี่มีรถฟอร์จูเนอร์ไปพุ่งต่ำเอาบอลจอดรถเนาะแล้วก็ไปต่ำเอาไฟเพื่อนนะอยู่บนจอดรถแต่ว่าบูฮู้ว่าขับจังไดเนาะแล้วไปตามเอาไฟเงียงทางหักหนึ่งต้นแล้วก็เสากั้นทางอันน่ะโค่นล่มหันหลายเสาที่ว่าเสาเพิ่นไปเลี้ยงปัจจุบันนี่ฮะ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: อันนี้มันเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่2กันยาเนาะอุบัติเหตุก็แม่นรถฟอร์จูเนอร์นี่พุ่งออกจากบอนจอดรถไปตามเอาเสาไฟเงียงทางต้นนึงแล้วก็เสากั้นขอบทางหลายต้นรถเปเพสมควรคาดว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
1: เ
0: ด้อคนขับนี่ปลอดภัยจุดเกิดเหตุแมนยูถนนขุนบุรมเขตบ้านสายลมเมืองจันทบุรีนครเมืองจันทนี่นะอยู่แถวนะฮงแฮมเศรษฐาปรัตแต่ว่าขี่ไปทางไฟแดงอ่ะสายลมนี่นะหน่อย
1: เจ้าเจ้าเ
0: จ้าก็ไปเห็นก็เป็นสภาพเสาไฟหักต้นนึงแล้วก็ตัวน่ะเฮากั้นทางนี่ก็เป็นหลายเสาพอสมควรตรงนี้นะคอยไปคอยมาบางทีอาจจะบ่ลึงรถบ่หรือว่าเท่าใดคือได้ยินเพิ่นโซกันว่าอาจจะเป็นเกียร์ออโต้บ่นี่แหละเจ้า
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เฮาบ่คิดว่ามันจะเกิดมันก็ยังเกิดเนาะท่านผู้ฟัง
0: แ
1: ล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นรถเก่งเนาะรถเก่งต่ำกับรถกระบะเนี่ยท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: ตีนรถนี่นะมันออกเบิด2คันเลย
0: ถือว่าหุ่นแฮงพอสมควร
1: หุ่นแฮงหุ่นแฮง
0: แต่ว่ามีรายงานเรื่อง
1: เป็นรถเก่งกับรถเก๋งนี่นะ
0: ยังบ่มีผู้บาดเจ็บเนาะติเนาะ
1: แม่นแต่ว่าบางจากสภาพรถนี่มันโอ้ยมุนหลายตีนรถนี่นะมันออกแล้วก็ไปติดกับอีกคันนึงเลยล่ะมันโนรี
0: คือแบบเฮาเบิ่งสภาพแล้วบ่นึกภาพบ่ออกว่าต่ํากัน
1: ได้ต่ําแบบใด
0: เพราะว่ามันหุ่นแฮงแท้ๆ
1: แต่ว่าเบิ่งหน้ารถนี่มันมาทางเดียวกัน
0: เจ้า
1: แม่นบ่หน้านี่ปิดหน้ามาคือกันเลยเด้มาจากเส้นทางเดียวกัน
0: หรือว่ารถมันหมุนบ่หมุนน้อง
1: จังว่าม
0: าทางเดียวกันมันสิ
1: ไปต่ําแนวใดบ่เนาะ
0: เฮาก็นึก
1: สิออกจากว่าออกมาจากโฮมบ่เลยแนวใดท่านผู้ฟังโอ้
0: จังได๋ก็สร้างเนาะในการขับขี่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกยามท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองและก็ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันฮะแหละให้ปลอดภัยบ่สุขุสุคนทุกคนต้องได้มีสติเนาะนะคะสิ่งสำคัญเมาบ่ขับอันนี้เน้นย้ำเตือนแท้ๆพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็เว้าตลอดเนาะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะการดื่มสิ่งมึนเมาเพราะว่าคันเกิดมีการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเฮ็ดให้ตัวเองเมาแล้วความไวนี่มันจะเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: และการผิดกฎระเบียบจราจรนี่มันก็สิตามมา
1: เพราะว่ามันโตกันเลย
0: มัน
1: ยาว
0: มัน
1: เป็นสายเครือมาเลยเน
0: า
1: ะท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้พวกเขาสัมภาษณ์พันโทเดชหรือสาสัญญาสารเดชพันเอกตำรวจจราจรนครเมืองจันทน์เพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุ1อาทิตย์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นตัวเลขคนเสียชีวิตทิศเดียวมัน5คนมโนรีสาเหตุหลักก็แม่นดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ใช้ความไว
0: เจ้าเกือบว่าอันน่ะมือนึง
1: เท่านั้นเกือบเสลี่ยมือละคน
0: มือละคนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เห็นสภาพท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้รายงานเข้าสาเหตุต่างๆนี่ส่วนหลายแม่นเพิ่นว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ใช้ความไวบวกกับสิ่งแซงที่บ่รับประกันน
0: ี่
1: แหละมันเกี่ยวเวียนกันมันเป็น2 3สาเหตุ
0: โดยรวมแล้วก็แม่นระเบียบการจราจรที่ละเมิดนั่นแหละเนาะที่บ่ปฏิบัตินั่นแหละท่านผู้ฟังมักง่ายเนาะมันก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุและความหุนแฮงที่ตามมานี่เฮาคาดเดาบ่ได้ได้ว่าจะคอยหรือว่าหลายเพียงใดคันมันคอยก็โชคดีไปคันมันหลาย ถึงขั้นเสียชีวิตมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบ่เพิ่งปรารถนา
1: แม่แล้ว
0: เจ้ามีเหตุการณ์หนึ่งแต่ซีเมนเกิดอยู่อันน่ะต่างประเทศแต่ขอยกขึ้นมาเว้าท่านผู้ฟังเพราะว่าเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดบ่คาดฝันนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็นยังพวกเฮาจึงย้ำกันตลอดว่าเวลาขับขี่รถจักรนี่ให้ใส่หมวกกันกระทบ
1: เจ้า
0: คือเหตุการณ์นี้เนาะมีรถจักร2คันที่ว่าขี่รถสวนกันมาหะนะขี่รถสวนคันมาและรถคันนึงนี่เฮ็ดบักเกี้ยงตกอันนั้นบุญน้องเฮ็ดบักเกี้ยงตกจากรถแล้วบักเกี้ยงหะนะมันจะฟ้งเนาะดองๆตามเส้นทาง
1: อ
0: ะแหละและมีรถเมตู้นึงที่ขี่สวนกันมาบักเกี้ยงฟ้งใส่หน้าของเราแล้วเราหันล้มผู้ดีไปล้มใส่ข้างรถใหญ่อีกบาดนึงแต่บ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดบาดเจ็บบ่หรือว่าเสียชีวิตกับบ่ฮู
1: ้
0: นี่แหละคือเหตุผลที่พวกเฮาอยากให้ทุกคนว่าขับขี่รถจักรต้องใส่หมวกกันกระทบ
1: แม่นแล้วเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดตอนใด
0: อันนี้เฮาคาดเดาบ่ได้แต่ว่ามันเที่ยงซื่อๆนะที่มันตกลงพื้นแล้วมันฟ้งมาใส่เฮาบัดนี้อยู่ตามถนนหนทางจักยวดยานพาหนะรถจักรรถใหญ่จักอีหยังต่างๆที่กระเจ้าขนเครื่องขนของเฮาบ่ฮู้ได้ในอนาคตเฮาเพราะว่าอุบัติเหตุบ่มีสิ่งใดที่มาบอกเตือนก่อนล่วงหน้าได้ว่าเจ้าระวังไว้เด้อขี่รถออกไปนี่อุบัติเหตุสิเกิดขึ้นกับเจ้ามันก็ยังคล้ายกันบอกซั่นแม่นบ
1: ่
0: แต่มันบ่บอกกันแล้วท่านผู้ฟังดังนั้นเฮาเองต้องได้รักชีวิตของเฮาเองและป้องกันตัวเองไว
1: ้แม่แล้วเนาะท่านผู้ฟังก็เป็นกรณีศึกษาให้ท่านได้ที่ว่าขับขี่ยานพาหนะเป็นประเภทรถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบยิ่งในระยะนี้ที่เปิดสกเรียนใหม่บางครอบครัวที่ว่ามีเงินไขซื้อรถใหม่ให้ลูกหลานไปโรงเรียนเองนี่นะก็ต้องได้ย้ำให้ลูกเฮาว่าต้องใส่หมวกกันกระทบเพราะว่ามันอันตรายค่ะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าตอนนี้ให้ทุกท่านได้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาก่อนเนาะและยะต่อไปมาพบกันแล้วพวกเขาจะติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งแขวงหลวงพะบางกันเติมหาฟังสิ่งที่น่าสนใจเจ้า
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
3: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปฐุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปฐุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ฮ้าเวียกลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตั
1: วหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เออละมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาเร็วได
1: ้ตู่บ่ย่านวะ
0: ย่านเนี่ย
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนรับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้
0: อไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz
4: เจ้าและเพจของลาวเนสโนรีดิโอที่พวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้มีรายการก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันตอนนี้เฮาให้ทีมงานประสานไปหาทางพันโททองจันทน์พรมสวัสดิ์ของแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงพระบางน้องก็จะมีหลายเรื่องที่จะถามเพื่อนไปอุบัติเหตุแดระยะที่การสัญจรมีความยุ่งยากอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบอหรือว่ามีเหตุมีกรณีใดที่ว่ามันหุนแฮงบอ
3: เจ้า
4: พร้อมเดียวกันนั้นเบื้องของเวียกงานการโคลงโฆษณาเด้อ่ะระยะที่เปิดศกเฮียนใหม่แบบนี้เพิ่นมีแผนหรือบอเนาะ
3: แม่นแล้ว
4: ก็จะ
3: ให
4: ้เพิ่นไปเติม
3: เจ้าหรือท่านใดที่ต้องการอยากความสนทนากับทางรายการขับขี่ปลอดภัยท่านก็สามารถส่งขอความผ่านทางเพจของวิทยุได้ที่พวกเรากำลังมีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะลาว National Radio กดเข้าไปโลดหรือว่าจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยเพราะเรามีการแบ่งปันต่อหรือว่าแชร์ต่อเพจเน
4: า
3: ะแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment สะดวกเพจใดสะดวกช่องทางใดก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราได
4: ้แม่นแล้วหรือว่าท่านใดที่บ่สะดวกรับชมรับฟังหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารมาในมงนี
3: ้
4: หลังจากที่ดำเนินรายการแล้วเนาะก็สามารถส่งข้อมูลมาได้เติมอีกท่านผู้ฟัง
3: แม่นละ
4: หรือว่าท่านอยากจะส่งเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆก็ได้แล้วก็อยากแจ้งมีรายการเนาะเวลาที่มีรายการส่งข้อมูลข่าวสารมาหรือว่ารูปภาพต่างๆอยากให้มีรายการระบุสถานที่ให้ละเอียดเติมเนาะระบุสถานที่พร้อมกับวันที่เดือนปีที่มีรายการพบเป็นเหตุการณ
3: ์
4: บางครั้งอาจจะส่งรูปมาแต่บ่ระบุว่าวันที่ใดมื้อใดที่เป็นแบบนี้นะเฮาก็ยากในการที่จะประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่น
3: เจ้าตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายของพวกเฮาแล้วเจ้าสบายดี
4: เจ้าสบายดีพันโททองจันทร์
5: เจ้าสบายดีทีมงานที่พวกเรา
3: เจ้าเนาะก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยตลอดเนาะเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็คือทางรายการของพวกเราเจ้าเจ้าท่านอยากถามท่านแน่ว่าในมื้อนี้เป็นยังไงสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทั้งหลวงพระบางของพวกเราเจ้า
5: เจ้าเฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศและสุดเขาคงมีชื่อว่าแม่เตาอากาศปนโผล่เลย
3: โอ้ยังแค้นแน่เนาะและอย่าง 2-3 มื้อผ่านมานี่มีฝนบ่อยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางนี
5: ่แม่นคือว่า 2-3 มื้อผ่านมานี่คือว่าฝนตกเป็นระยะเป็นบางทุกเขต
3: อืมเจ้าและสภาพน้ำท่วมเด้เป็นได๋ทานอยู่ทั้งอันหลวงพระบางนี่เฮาก็พอฮู้
5: หมดโอ้หลวงพระบางตอนนี้คือว่าสภาพการน้ำท่วมมีอยู่เป็นเส้นสบ่าเลยก็บ่ค่อยมีหรอกจะมันจะนักไปทางอาณาตรงเมืองลำบากคือว่าทางเมืองลำบากเนี่ยท่วมหนักหน่วงก็ควรจะให้กระทรวงอยู
3: ่เจ้าเจ้าก
5: ับหลวงไร
3: เจ้าและโดยรวมเส้นทางอยู่ทางหลวงพระบางเขาได้เป็นยังไงในยามฝนนี่นะเพราะว่าอยู่นครหลวงบ่หรือว่าหลายๆแขวงนี่เวลาย้ำฝนมาย้ำใดนี่เส้นทางนี่เริ่มเปย์แล้วก็ยุ่งยากแต่หลวงพระบางเขานี่มีบ่จุดใดทีต้องได้ระมัดระวังนะท่าน
5: เจ้าคือว่าสภาพเส้นทางในตัวเป้อันนี้ก็เฉพาะเส้นทางหลักเล็กที่ข้ามเนื้อนี่จะมีบางจุดบางบ่อนจุดเคสหาเมืองผู้พูดนี่ก็คือว่าเป็นเส้นทางเชื่อมเป็นบางบ่อน การสัญจรไปมาก็ลำบากปัจจุบันในทางฝั่งส่วนเกี่ยวข้องเป็นเร่งมีการปรับแผนต่อเพื่อให้ราคาได้ปกติเพื่อมีคนมุ่งงานก็ต้องเปิดดู
3: เจ้าและคือนั่นถามเส้นทางหนึ่งแต่นั่นสถานีรถไฟนี่ยังมีจุดที่เปเพนหลายบ่ทันตัวนี้
5: เฉพาะอนาคตเส้นกระบะไปหน้าสถานีรถไฟนี่ก็คือว่าจุดเปเพนนี่ก็พอก็มีโยนแต่ว่าเป็นพวกเป็นคุ้มดีเล็กน้อยหรอกการขับจอดก็ได้ไปมาได้ปกติอยู่เนาะก็เป็นการเปเพนลูกหลาย
3: เจ้าเพื่อว่าก็จะสิได้เพื่อเวลาเนาะคือว่ามันเปเพนนั่นแหละเนาะเจ้าอยากให้ท่านรายงานตื่มเกี่ยวกับสภาพการสัญจรและกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางของพวกเราเจ้า
5: เพราะว่าตกกับสภาพการสัญจรในช่วงระยะนี้นะอีกทั้งระดูฝนแดงดอกการสัญจรก็คือว่าเบาฟ้าพันเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนาะประสบกันระดูฝนแล้วก็ค่อยมาคือว่าการท่องเที่ยวนี่ก็บุกบุกกว่ามาได้ขึ้นไปได้ตัวการสัญจรกับโบราณโซนบนเนี่ย
3: เจ้าเป็น
5: ระดับอากาศตอนนี้ที่กรมการเงินผสมแดง
3: เจ้า
5: เฉพาะสภาพอุบัติเหตุมีที่ซึ่งรวมภายในเดือนแก้ทานมาหรอกคือว่าในเดือนทานมาเนี่ยคือปฏิเหตุเกิดขึ้นจากปฏิเหตุส่งหลายคือว่ามีภาระเพิ่มทั้งหมดใน45ขัดหรอกเพิ่มเล็กน้อย26ขัดสมควร18ขัดแล้วก็ประกันอะไรนิดนึงขัดดังนั้นมีคนในอพาร์ตเมนต์มี42คนเจ็บเล็กน้อย26คนสมควร16เสียชีวิต13คนเวลามีเสียชีวิตเวลาใกล้เลทในการงานเพื่อนนี้จะมีเรื่องเล่าหนึ่งหลายเนาะใช้ผมไว้มีชีหลายบุคคล12หลายเนาะบางท่านเราเนี่ย5มีแต่5หลายแล้วประเภทกรณีที่เกิดระหว่างฐานะนี้เนาะมีรถจักรกับรถจักรมี11หลายรถยนต์ทำรถจักรหรือแป๊ดไหลรถบรรทุกปีนเองนิดนึงครับตัวรถจักรทำรถจักรแล้วก็ทำรถยนต์นิดนึงไหลรถจักรทำรถบรรทุกนึงไหลตัวสายเลี้ยงสายเชื่อชีวิตนี่จะเกิดรถยนต์ทำรถจักรนิดนึงไหลเพื่อดูแต่ในเส้นสวัสดิ์ในคนโลกบางวันนี้แล้วก็รถบรรทุกปีนเองหน่อยนึงไหลเพื่อดูเมืองหน้านี่วิศวกรตัวความเลี้ยงที่จะจับแยกก่อนปีนะครับ
3: เจ้าอันนั้นเสียชีวิตนี่มันสองคนบ่ทานตัวนี
5: ้อันนั้นรถบรรทุกปีนเองตัวเจ็ดมีสองคนตัวเมียกดสัตว์สัตว์ที
3: ่โอ้อันตัวกรณีที่ว่ารถบรรทุกปีนเองเขาหู้สาเหตุบ่ย้อนอย่างเนี่ยเส้นทางบ่หรือว่าเทคนิครถหรือว่าเรื่องไหน
5: มันจะเนื่องจากว่าอันนั้นผู้ขับขี่กับบริษัทมาเส้นทางแรกเนาะบวกกับเส้นทางที่ว่าเป็นคอยตันหลบเลี่ยงอะไรการควบคุมประสาทรถนี้คือว่าพอสมาชิกควบคุมเพิ่มควบคุมอะไรเนี่ยเกิดที่เกิดจากผู้ขับขี่รถที่เราบริเวณเส้นทางอากาศมีคนประมาท
3: เจ้าก็ต้องแสดงความเสียใจในเหตุการณ์นี้นะท่านเนาะเจ้าอันนี้เป็นสภาพโดยรวมของอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นภายในเดือน8เดือนสิงหาคมนี้เนาะท่านเนาะ
5: เจ้า
3: และถามท่านอีกเทื่อนึงคือน่ะระยะนี้เป็นระยะของการไข่ซกเฮี้ยนใหม่อยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเฮาเจ้าหน้าที่เฮานี่ได้มีการก้าเกี่ยมเกี่ยวกับอันช่วยระบายรถหรือว่าในระยะของการไข่ซกเฮี้ยนใหม่นี่บ่ท่าน
5: เจ้าคือว่าในระยะเพื่อซกเฮี้ยนใหม่นี่ก็เป็นเรื่องการปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของพวกเฮาเพราะว่าที่ไปแขวงหลวงพระบางเขาปกติไฟแดงเพราะว่าการสัญจรมันจะมีการแออัดอยู่ในความเคร่งขันแยกซีแยกแล้วก็แออัดเรือสมุนเร่งด่วนดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เขาได้กระจายไปสำหรับลงประจับอยู่ในจุดแต่ละบ้านแต่ละโรงเรียนมีการสัญจรแออัดตัวเพื่อแก้ไขสัญจรระบายสัญจรคือว่าเป็นปกติเรื่องการสัญจรไปมาสะดวกโรงเรียน
3: เจ้าถือว่าบูมีปัญหาเรื่องยาของการไข่ทรงเฮียนเนาะท่านเนาะเกี่ยวกับ
5: การ
3: ลดแออัดเจ้าและเวียกงานนั่นโฆษณาของเฮาเด้คือระยะนี้แห่งไข่ซกเฮี้ยนของนักเฮี้ยนนี่สิเฮามีแผนในการที่จะไปลงโฆษณาหรือว่าไปแนะนำนักเฮี้ยนนักศึกษานั่นเลยเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อปลอดภัยบ่ท่าน
5: เจ้าตัวเรื่องงานโฆษณานี่ทางเฮาก็เป็นเรื่องงานปกติที่ว่ามองว่าบรรดาเมืองหลอกจนได้เป็นประเทศหรือส่วนประเทศอะไรก็เกิดไว้ดูบรรดาพนักงานองค์การและองค์กรอิสระที่ ส่วนว่าโรงเรียนสร้างมันต่างๆกับมอบให้อันจราจรของกระทรวงเรื่องละครคุ้มกันไว้นี่ก็เรื่องปกติอยู่
3: เจ้าแต่เฮาก็เฮ็ดเวียกปกติอยู่แล้วจะเป็นเข้าโรงเรียนหรือบ่เข้าโรงเรียนก็แม่นได้มีแผนเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
5: เจ้า
3: และโดยทั่วไปคืออยู่หลวงพ่อบางนี่ปัญหาที่นักเรียนขี่รถไฟฟ้าไปโรงเรียนที่ยังบ่ฮอดอายุเกษียณหรือว่าบ่ทันฮอด18ปีนี่มีหลายบ่ท่านตัวนี
5: ้ตัวนี้ก็มีอยู่เนาะแต่ว่าสิใช้สภาพครอบครัวที่ว่าพ่อแม่ลูกหลายคนบ่สามารถจะไปส่งได้ดอกโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรถจักรบ่สามารถจะส่งลูกหลายคนไปพร้อมกันได้นี่ก็จะได้คัดเอาเด็กผู้น้อยไปส่งเป็นผู้ใหญ่นั้นก็จะบ่พ่อแม่ขี่รถไปเองแต่บางคนก็บ่ถึงเกษียณอายุแต่ว่าส่วนหลายก็จะเป็นประเภทรถไฟฟ้าเนาะ
3: รถ
5: ไฟฟ้าแต่ว่ามันจะมีรถขนาดไฟฟ้าบริการของบริษัท
3: คือ
5: เจ้ามันตั้งเป็นรถไฟฟ้าสแกนเกี่ยวกับโค้ดนี่แหละการขี่แบบนี้เนาะคือว่าอันนี้ก็ลำไส้กับปกติอยู่แต่ส่วนแรกคนก็จะเห็นเพราะว่าเจ้ากำลังมันระบาดกับคนเคยคนมาก็ได้รับการเพื่อจะโฆษณาจะรถเกี่ยวนี่เป็นประจำ
3: เจ้าเจ้าและเรื่องปัญหาการใส่หมวกกันกระทบได้อยู่หลวงพ่อบางเขานี่ก็เจ้ากันยังอ่ะนะเข่งขัดใส่หมวกกันกระทบอยู่บ่ท่านหรือว่าหลายคนนี่ยังบ่ปฏิบัติตัวนี
5: ้เจ้าคือว่าบรรยากาศนะคือว่ามันประสบมีเจ้าหน้าที่อันใดลงตําจุดกดการเพื่อบังคับใช้กฎหมายก็คือว่าส่วนหลายคือว่าปฏิบัติใดนั่นแหละแต่ว่าเป็นอย่างจํานวนเล็กนี่ก็คือว่าอย่างที่ว่ามีเจตนาคือว่าบ่ปฏิบัติ
3: เจ้า
5: หรือก็ว่าเจตนาเพื่อแก้ในบททั่วถึงบางคนก็มันจะนอกเจตนาได้สิก็มีประเภทที่ว่าอย่างบ่ทันปฏิบัติส่วนแรกคือว่าปฏิบัติได
3: ้เจ้าแล้วคือใกล้ๆมานี่ส่วนเฮือหลวงพ่อบางเขานี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มีแผนในการที่จะให้บริการระบายรถบอหรือว่าให้ความสะดวกกับสังคมประชาชนเท่าใดตัวนี้ท่าน
5: เจ้าคือว่าบุญสมเด็จพ่อบางตอนนี้คือว่าผมทรงเดินเก่านี่ก็เป็นบุญหนึ่งที่ว่ามีความคึกคืนเนาะแค่ต่างดาวเท่าต่างแดนมีคนต่างเมืองต่างแฟนกันจะได้ลังไลกันเข้ามาเที่ยวส่งโดยเฉพาะก็เป็นการส่งเงื่อนนั่นแหละเพราะว่าส่งมือบุญแท้ๆก็จะเป็นส่งวันเนาะคือว่าวันที่สิบท่านก็จะเป็นวัดในวันลงตลาดนัดตลาดนัดคือว่าการนำเงินหรือการโลลาโลมาเรื่องว่าโลลาเนี่ยแหละลงตลาดนัด
3: เจ้า
5: แล้วเมื่อที่เข้าวัดเป็นการส่งเงื่อนจะกดเจ้าหน้าที่ครับในว่าแค่พร้อมกันกับส่งมือเลยหรือว่าได้ประจุกำลังเข้าจะระจุจะระพงเคสหรือว่าเป็นหน่วยพงเคสจะสร้างนักสุนเนปต้าละหรือว่ามีปกครองมาละจะเกิดจะสร้างระบายการสัตว์จมหรือว่าจะมีการบังคับรถหรือว่าแล่นไปตามเส้นทางบนเวทของรถแต่กระบะเส้นทางที่ว่าเป็นเคสอาณาแต่การของงานกลุ่มแท้จะไปปิดเส้นทางเพราะเข้าออกสปอร์ตบ้านจะไม่มีแน่ให้คนงานเข้าไปเที่ยวคนได
3: ้เจ้า
5: แล้วก็จะมีการกำหนดจุดจอดรถเพื่อเข้าไปส่งนั่นหมดคือว่าห้องพักมีบนห้องพักตามดูคนงานบริการประจำทางเยอะที่อยู่ใกล้เคียงจุดแรกนะให้จอดรถบางเคสเป็นบนฟากรถนี่คือว่าทางเขาเป็นการเที่ยวที่เห็นว่าเหมือนกัน
3: เนาะถือว่าเกี่ยมความพอบเนาะเพื่อให้งานของพวกเขามีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยเนาะท่านเนาะเจ้าเอาตอนท้ายนี้เนาะก็อยากให้ท่านได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่นบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงพะบางเนาะก็คือผู้ขับขี่ทั่วไปเจ้า
5: เจ้าอันนี้การแนะนำเจ้าหน้าที่ครับที่ชอบในการจัดขั้นระบายการซ่อนจอดดูเรื่องรั่วบ่าวนี้นะว่ารั่วก็จะเพาะกำลังเป็นช่วงไรเนี่ยบุญส่วนเหนือนี้จะฟาดขึ้นมาขับขี่ในรถแฟงหรือว่าภายในประเทศเท่านี้ที่ว่าจะส่งกระตุ้งได้ฝาดเตี้ยงมันนิดมันสมงานคุณต่างๆอยู่ร่วมบ้างเท่านี้ขออภิบัติกฎระเบียบว่ามันเข้มงวดถ้าว่าเข้าไปในพื้นเขตงานคุณแล้วด่านขับขี่งานคนต่างๆเขาก็ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เราในที่ทางระบายการจราจรถ้าเข้มงวดเราผมเชื่อว่าถ้ามีคนสะดวกโรงเรียนว่ารถคันติดขัดในเวลาเดินทางเนาะ
3: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ร่วมสนทนาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางรายการก็คือท่านผู้ฟังและก็โอกาสหน้าก็ขอเชิญท่านอีกเจ้า
4: ขอบใจหลายๆพันโททอง
5: เจ้า
4: เจ้าโชคดี
3: ท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นเวียกงานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ทางแขวงหลวงพระบางเพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติและการมีการก้าเกียมโดยเฉพาะก็แม่นบุญช่วงเฮือเดือน9ที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจและก็มีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวละได้บุญน้องวันที่10 11ที่เพิ่นจะได้จัดขึ้น2มื้อ
4: บางคน
3: ที
4: ่เกี่ยวบางเน
3: า
4: ะ
3: แม่นๆบางคนเกี่ยวไปฮอดอาทิตย์นึงบ่ได้ไปเที่ยวเลย
4: เจ้าเพราะว่าหลวงพระบางนี่แค่แม่นไปแล้วก็มันมีหลายบ่อในแหล่งท่องเที่ยวเนาะหลายๆบ่อบ่จะเป็นทางธรรมชาติแดวัฒนธรรมแดเ
3: นาะแต่ว่าการไปการมาก็ต้องอย่าลืมท่านผู้ฟังการปฏิบัติเข้าลบฮีดคองประเพณีหรือว่าการปฏิบัติระเบียบต่างๆก
4: ็
3: ต้องได้เคร่งขัดน้ำกันโดยเฉพาะก็เป็นระเบียบการสัญจร นี่แหละค
4: ือ
3: ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากไว้ในระยะของการที่จะมีการเฮ็ดบุญเน
4: า
3: ะบุญช่วงเฮือนเดือน9นี้
4: แม่แล้วเพราะว่าบางท่านอาจจะสะดวกในการเอานำไส้รถส่วนตัวไปบางท่านอาจจะสะดวกเป็นการขี่รถไฟกับบ่โดนเนาะ2ชั่วโมงถ
3: ือ
4: ว่าสะดวกสบายบางคนว่าโอ้ยนำไส้รถไฟดีกว่าบางคนว่าบ่ได้ขับรถบ่เมื่อยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขของแต่ละท่านท่านผู้ฟังก็ฝากไว
3: ้มีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความผ่านทางเพจของพวกเฮามาแจ้งประชาสัมพันธ์มาเติมเพิ่นว่า4แยกไฟแดงดงโดกสี่แยกไฟแดง
4: 450ปีเน
3: า
4: ะ
3: แมนทาง450ปีนี่รถติดรถแออัดหลายเด้อหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงบ่ให้ไปสมทบซื้อตื้ออีกว่าซ
4: ั่
3: นๆให้ค่อยๆระบายกันไปเน
4: า
3: ะแล้วเพิ่นถามมาว่าเส้นทางภูเก้าลักนี่สะดวกบ่เนาะในระยะยามฝนนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังในการสัญจรแหละในการไปมาจะขึ้นเหนือลงใต้ก็ต้องได้มีสติแล้วก็เกี่ยมความพร้อมทางด้านทางกายของผู้ขับแล้วก็เทคนิคลดพร้อม
4: ลดนำ
3: ให้ค่อยไปค่อยมาแต่ว่าภูเก้าลักนี่ก็เป็นจุดที่ทุกคนต้องได้ระมัดระวังแท้ๆ
4: เจ้าการสัญจรนี่อันตรายคันว่าเฮาบ่ซำนาญเส้นทางนี่นะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ท่านผู้ฟัง
3: แม่นล่ะก่อนที่เวลาจะหมดบุญน้องประชาชนเพิ่นมีการส่งข้อความและซองแสงมาเพิ่นว่ามีห้านขายเครื่องจำนวนหลายที่บ่เป็นระเบียบอยู่ด้านหน้าของโรงหมอมโหสถเพิ่นว่าเด้อันนี้แม่นเพิ่นเว้าข้อความมานี่แม่นวันที่2กันยาเน
4: าะ
3: เพิ่นว่ามีผู้ขับขี่นี่ซองแสงว่าปัจจุบันนี้ปรากฏเห็นว่ามีการวางขายเครื่องจำนวนหลายห้านอยู่ต่อหน้าห้องหมอมโหสถ
4: น่าสุขเสริญ
3: แม่แล้ว
4: เห็นสภาพ
3: เห็นมันบ่คุณน้องเห็นตัวจริงเน
4: า
3: ะ
4: เห็นสภาพ
3: ห้องหมอมโหสถเมืองศรีสัตนาคนี้เพิ่นว่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้การสัญจรอยู่เขตดังกล่าวนี่ติดขัดและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4: เ
3: พิ่นก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปกวดกาและก็จัดสรรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเก่าเน
4: า
3: ะเพื่อเป็นการจัดสรรเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางให้มันลงเลียนและกับปลอดภัยในการสัญจร
4: แม่นแล้วอันนี้ที่ว่าเห็นสภาพน้ำกันภัยที่ว่าไปครั้งเส้นทางเข้มของขอบเขตสุขเสริญน้ำของหมอมหาสุนนี่ก็เห็นสภาพระยะที่ผ่านมาตอนสุขเสริญอยู่เบื้องเก่านี่นะก็หลายเห็นว่ามโนรีอยู่เบื้องฟ้าไฟแดงเนาะวันนี้เพิ่นย้ายมาเป็นอยู่ตึกใหม่แล้วอยู่เบื้องเข้มของนี่ก็ถือว่าเห็นร้ายและก็บ่งามคือเพิ่นว่าอิริมโนรีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เฮาอยากให้เบื้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทางเมืองศรีสัตนะได้ลงแก้สั่นคืนเติมเน
3: า
4: ะ
3: แม่นแล้วเนาะก็ฝากกันไว้บ่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ค้าขายง่ายมือหาเงินหาค้ำหารายได้เลี้ยงครอบครัวให้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้คิดน้ำกันเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวท่านเองพ
4: ่
3: อและก็ของสังคมน้ำอีกความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่เฉพาะแต่จุดดังกล่าวกันหลายๆจุดที่สังคมเพิ่นก็ได้ส่องแสงมาเนาะพวกเขาก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับทุกภาคส่วนเพื่อเห็นแนวใดให้สังคมเขามีความสงบปลอดภัยแล้วก็อยู่น้ำกันแบบว่ามีความสุขกว่าสั้น
4: ๆ
3: บ่ให้มีอันน่ะก็จะเอิ้นมาจังได๋ความวุ่นวาย
4: เจ้า
3: อยู่ในสังคมโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางการขับขี่นี่แหละพวกเขาเป็นห่วงแท้ๆ
4: แม่นแล้วสำหรับเวลาจะทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงมาฮอดระยะท้ายแล้วเน
3: า
4: ะขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นมีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้ใหม่ในมื้ออื่นเวลา 8:00 น 9:00 นสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวว
2: ันที่1กันยานี้พลเอกคำเลียงอุทาไกซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันศูนย์กลางทานโพไซสัญญาโซนกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมได้เคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่แขวงอุดมไซร่วมกับคณะประจำคณะผักแขวงหัวหน้าแผนกองค์การคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเมืองภายในแขวงอุดมไซโอกาสนี้ทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงอุดมไซได้รายงานเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซในระยะท้ายเดือนกรกฎจนมาฮอดท้ายเดือนสิงหาคม2566เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆของแขวงเพิ่มขึ้นอย่างไวว้าและสูงกว่าระดับเตือนภัยเสริงในระยะเดือนสิงหาคมผ่านมานี้มีสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งในระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคม2566ได้เกิดน้ำท่วมอยู่เมืองน้ำมอเมืองงาสร้างผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพื้นที่ทำการผลิตเงินสารประชาชนและตะข่ายไฟฟ้าระยะวันที่19สิงหาคม2566ได้เกิดน้ำไหลสู่อยู่เมืองแบงส่งผลกระทบหนักใน3บ้านสร้างผลเสียหายด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมระบบน้ำประปาห้องมอเนื้อที่ทำการผลิตระบบต้นรับประทานอยู่เมืองฮุนได้เกิดสภาพน้ำไหลนองจุดขัววังลำมีรถบรรทุกแล่นผ่านแล้วตกขัวเหตุให้เกิดมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นคนจีนในระยะวันที่29หา30สิงหาคม2566ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องเหตุให้มีน้ำท่วมอยู่เมืองน้ำมอเมืองไซและเมืองลาลักษณะน้ำไหลสู่กระทันหันในตอนเดิกขอนแจ้งจุดเมืองไซส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสั่งรวมเบื้องต้นประกอบมีตานเจือนน้ำกอจุดพะเน

0: ผลกระทบครั้งล่าสุดประกอบมี3เมืองเมืองนะหมอเมืองไซและเมืองลามี81บ้านได้รับผลกระทบส่วนจำนวนครอบครัวและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบยังอยู่ในขั้นตอนเก็บกำข้อมูลละเอียดรวมภัยพิบัติทั้ง3ครั้งในเดือนสิงหาคมผ่านมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนหญิง3คนสูญหาย1คนหญิง1คนเสียชีวิต1คนเป็นคนจีนส่วนผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้ปัจจุบันการนำถูกขันของแขวงได้ปลุกระดมถูกกำลังแห้งสืบต่อติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแจ้งการเตือนภัยให้ชัดเจนทั้งการและทั่วถึงสืบต่อฟื้นฟูที่พักอาศัยสนองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนเร่งซ่อมแปลงฟื้นฟูซ่อมแปลงอนามัยเส้นทางหัวโรงเรียนสุขศาลาไฟฟ้าน้ำประปาและพื้นที่ทำการผลิตอื่นๆให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวประเมินผลกระทบอย่างละเอียดเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและระดมการช่วยเหลือจากสังคมคนควรนโยบายที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นแมนการยกเว้นภาษีอากรหรืออื่นๆในพิธีคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจำนวน300ล้านกีบและเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า633ล้านกีบรวมมูลค่าทั้งหมด933ล้านกีบกระทรวงป้องกันประเทศ200ล้านกีบกรมบริษัทพงศัพท์ทวี300ล้านกีบบริษัทหัวมือพัฒนาสากล100ล้านกีบ LIT Solusab100ล้านกีบบริษัทไซอินเตอร์จำกัดแขวงอุดมไซ100ล้านกีบมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบิ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่จุดทงเฮียนสามันกินนอนซ้นเผาบ้านบ่อบ้านแฟนและจุดอื่นๆตื่มอีก
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น 10:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lnr

0: ให้หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงได้เนาะมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันพฤหัสแฮม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่3เดือนกันยา2026มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยสายฝนต้นน้ำ
1: เจ้าสุขสบายดีมิตรรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงในมื้อนี้อากาศมื้อนี้ก็รู้สึกว่าแดดจะเศร้ากันเลยเน
0: า
1: ะตอนนั้นเน
0: า
1: ะ
0: อากาศนี้ก็ถือว่าเอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะมีรายการในระยะนี้บางมื้อก็ฟ้าครึ้มคือฝนสีตก
1: แ
0: ต่ว่าบางมื้อนี้ก็อากาศร้อนร้อนแดดถือว่าเอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อนี้แดดออกอยู่ได้แต่ว่ายังมีฝนตก
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางเดินทางไปทั้งต่างแขวงแน่นอนขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ผู้นำกันและมิตรรายการเส้นทางบางจุดบางเส้นทางโดยเฉพาะก็คืออยู่ทางภาคเหนือแดทางภาคใต้แน่นอนพวกเราก็เป็นห่วงว่าเรื่องการเดินทางสิ่งที่เดินทางในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการนำไส้รถส่วนตัวแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางนี่ก็ขอให้มีความเตรียมพร้อมก่อนแล้วกันเด้อบอกว่าจะเป็นทางด้านกฎการเทคนิคโลดสุขภาพทางกายผู้ที่เป็นโซเฟอร์โลดเองอันนี้ต้องได้เอาใจใส่เนาะเพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนออกเดินทางทางรายการพวกเรานี้ก็อยากให้ทุกคนเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
1: เจ้าถูกต้องก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพให้ดีพอวาระยะนี้ก็คือต้นน้ำได้ว่าไปหันแหละพืชแดดพืชฝนเนอาจจะมีพยาธิแทรกซ้อนมาก็คือไข้หวัดนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพมันรักษาสุขภาพก็คือกินอยู่หันแหละให้สะอาดพร้อมด้วยกับรักษาสุขภาพในการออกกำลังกายไปน้ำกันเจ้า
0: แม่นละมีรายการก็คือฮู้น้ำกันเนาะระยะนี้พญาทีมานำฤดูฝนนี่นะท่านผู้ฟังพวกเขาก็เป็นห่วงทุกคนเนาะหลายคนโดยเฉพาะมีรายการนี่ล่ะที่ว่าได้โทรเข้าร่วมรายการหลายคนก็ว่าอุ้มบ่สบายแดเป
1: ็
0: นไข้หวัดแดเป็นไอแดเนาะก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเรื่องกินอยู่นี่ก็พวกเขาก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังกินอาหารปรุงแต่งสุกใหม่สะอาดเด้อเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหากันเกิดอาการเจ็บท้องหรือว่าพยาธิถกท้องท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองโดยเฉพาะเงินใดที่ว่ามีเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแบบนี้ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเนาะหรือว่าระยะนี้รู้สึกว่าตนเองบ่สบายมาหลายมื้อแล้ว1มื้อ2มื้อผ่านมารู้สึกว่าปวดท้องบ่หรือว่าตัวห้อนเป็นไข้วัดแบบนี้บ่ควรที่จะซื้อยามากินเองเด้อมีรายการต้องได้ไปพบแพทย์หมอเนาะไปกวดให้ท่านหมอได้บ่งมาติตามอาการแล้วก็เพิ่นจะวางยาให้กินแล้วก็สิ้นสวงให้เศร้าทุกคนก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะสเนธาเซจำพรฝากไว้ทางแม่คำเด้อกวนใจทางพอทองนะกำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้กับทางอินเทอร์เน็ตกับคัดข้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็ได้สัญญาณปกติแล้วเด้อค่ะฟังเป็นเท่าใดมิไรขันก็แจ้งมาได้เติมเนาะหรือว่าอยากแนะนำสิ่งเพียงใดเพิ่มเติมกับ0305787052ยินดีต้อนรับเก่าตอนนี้ให้ท่านได้ฟังเสียงเพียงน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าม
0: ีรายการก็ได้รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วเนาะสเนสาวที่อาเซจำพรเนาะฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึ้งกับมีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าแม่แล้วอากาศอยู่พื้นที่ใดฝนตกแดดออกกันหรือบ่ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ทักทายกับสายฝนหรือต้นหน้าบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้ก็ดีหลังไม้ก็ได้เนาะพวกเฮารับสายให้0305787052
0: เจ้าบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู
1: ่
0: บางคนนี่ก็รับฟังสองทางออนไลน์ได้เนาะบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทาง FM 3.7 MHz รับฟังอยู่น้ำเฮือนน้ำซานน้ำห้วนน้ำสวนหรือว่าฮานค้าต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับมีรายการทุกคนเด้อหรือว่าผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งในเนาะในมื้อนี้อากาศก็รู้สึกว่าแสงแดดออกมาแต่เช้าๆพุ่นล่ะก็อย่าลืมเด้อรักษาสุขภาพเนาะถ้าว่าอากาศร้อนหลายเกินไปก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเด้อท่านผู้ฟังเข้าห่มแน่เนาะเผื่อว่าบางคนนี่ว่าออกร้อนออกแดดเบิ่งเข้าห่มเป็นจังซี่ปั๊บไปปั๊บมาเห็นให้ห่างกายนี่เอิ้นว่าปรับเปลี่ยนน้ําบ่ทันภูมิคุ้มกันบางคนนี่อาจจะบ่แข็งแรงแน่เนาะอาจจะเห็นให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีก็แล้วกันเด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีการออกแจ้งการเนาะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งก็ได้มีการเริ่มจะตั้งปฏิบัติก็คือในเวลา 18:00 นของมื้อนี้เนาะวันที่3กันยา2026ซึ่งราคาเก่านี่ท่านผู้ฟังแอดซังพิเศษก็จะอยู่ในราคา 37,380 กีบและก็ได้มีการปรับใหม่เนาะเพิ่มขึ้น790กีบเป็นราคาใหม่นี่ก็คือแอดซังพิเศษ 38,170 กีบส่วนว่าแอดซังธรรมดา 31,440 กีบเนาะเป็นราคาเก่าและก็ได้มีการปรับใหม่บวกเพิ่มขึ้น660กีบเป็น 32,000 กับ100กีบส่วนว่ากระส่วนนี้เนาะราคาเก่าก็จะอยู่ที่ 31,000 กับ820กีบและก็เพิ่มขึ้น20กีบจะตกเป็นราคาใหม่นี่ 31,840 กีบนี่ก็คือแจ้งเนาะมีรายการโดยเฉพาะผู้ที่ว่าเดินทางใช้รถใช้ถนนเกือบว่าทุกมื้อนี่ล่ะมีรายการเดินทางไปใกล้ไปไกลบางคนนี่ก็เล่นรถโดยสารแดงการไปกันมาแน่นอนล่ะมีรายการราคาน้ำมันนี่ก็รู้สึกว่าปรับเปลี่ยนไปตลอดเนาะบางเดือนนี่ก็ลดลงถ้าว่าลดลงนี่ก็จะหลายคนนี่ก็จะยิ้ม
1: แด
0: งแต่ว่าเพิ่มขึ้นนี่ก็บ่ปานใดเนาะมีรายการ
1: เพราะว่าเห็นหลายคนนี่ก็เมื่อวานนี่ตอนแรงนี่ก็รู้สึกว่าพากันลังไหลไปซื้อน้ำมันหลายได้เพราะว่าอาจจะหู้ไว้แล้วแหละล่วงหน้าก่อนเนาะวันนี้น้ำมันจะขึ้นก็เลยว่าต้องได้ไปเตรียมพร้อมในการใส่ไว้ก่อนเพราะว่าน้ำมันนี่ค่ะบ่ฮู้ว่าสิปรับลงตอนใดปรับขึ้นตอนใดเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนทุกๆเดือนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารข้อมูลจากทางรายการของพวกเราได้จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ฟังกัน
0: เจ้าเนื่องจากว่าอันราคานี่ก็ปรับเปลี่ยนตลอดเลยเนาะมีรายการกับฝั่งเพิงผู้ที่ว่าสมสายยานพาหนะก็ขอให้ทุกคนประหยัดมัธยัสถ์น้ำกันเด้อในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันน้อยยุคเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: อากาศแพงรู้สึกว่าราคานี่โอ้อย่าว่าถีบตกขึ้นสูงเลยเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดมัธยัสถ์เด้อสิ่งใดที่พอปลูกได้บ่ว่าจะเป็นการปลูกผักมีซีซ้อมจังซี่น้ำห้วนน้ำสวนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพรค่ะใช้จ่ายได้แล้วเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่ามักเดินทางแน่ในระยะนี้ก็ให้รุดพอลงมาแน่เน
1: า
0: ะถ้าว่าเดินทางไปไกลหลายถ้าว่าบางคนนี่ว่าไปตลาดบางทีตลาดก็ใกล้เฮือนห้างค้าต่างๆก็ใกล้เฮือนแบบนี้ยางแดงก็ได้เนาะต่างออกกำลังกายไปน้ำบางคนนี่บ่อย่างยางออกเฮือนได้ออกไปน้อยนึงนี่ก็ขี่รถล่ะ
1: ว่าเมื่อยเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขอเป็นให้เหตุแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกฝังในเฮือนในซานแน่เนาะห้วสวนเฮือนซานบ้านซองนี่ก็เป็นอันดีเพราะว่าเฮาสามารถเก็บกินได้แล้วก็เป็นพืชพันธุ์ที่ว่าเป็นธรรมชาติอีกบ่มีสารเคมีหลาย
0: ถือว่าปลอดสารพิษ
1: เจ้าแม่นและถูกต้อง
0: เจ้าตอนนี้0305787052ครับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีสบายดีเ
1: จ้าสบายดีเจ้า
0: ฟังเพลงอย่างเน
2: าะเอามื้อนี้เสียงเอาเป็นน้องเป็นจังได๋อ้ายเขาจะ
0: น้องเป็นจังใดอ้ายก็จะหักเจ้าเจ้าม่อมให้ไผบ่น้อ
2: ว่าไห้เป็นเป็นเป็นนานรายการคือกันถึงเด้อทุกทุกสายเด้อ
1: เจ้า
2: และการมอบให้อนาแม่คำเด้อไม่ต้องเป็นห่วงสบายดีแล้ว
0: เจ้าแข็งแรงแล้วเนาะอ้ายเนาะทรงเซาแล้วบ่หันเจ้าเสียงแจ้งดีละเด้สวงสาวละ
2: เ
0: จ้า
1: เสียงแห้งเกินไปบ่
0: โอเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: วันนี้ชัดเจนดีเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ้า
1: เจ้า
0: โชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวสมมิตรเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะผ่านมาเพิ่นก็บ่สบายเนาะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอแดเสียงก็อยากเป็นเปลี่ยนแน่แต่ว่ามื้อนี้เสียงชัดเจนแจ้งดี
1: เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแน่เนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าสิเกิดหยังขึ้นสภาพแวดล้
0: อม
1: อาจอยู่อ้อมข้างอาจจะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ใหญ่เพราะว่าใส่ฝนเองก็เห็นหลายผู้หลายคนได้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีไข้หวัดใหญ
0: ่
1: คิงห้อนโตห้อนแน่แล้วก็เจ็บคออมีด้านขึ้นเพราะว่าบวกกับอากาศบึดห้อนแล้วก็ไปกินน้ำเย็นใส
0: ่
1: ถ้าอากาศเย็นแล้วกินน้ำธรรมดาใส่ก็ปั๊บเปลี่ยนกันไปแบบนี้เนาะสภาพทางกายก็เอาอย่างน้ำบ่ทันน่ะนะ
0: เจ้าแน่นอนละว่าภูมิต้านทานทางกายของคนเฮาแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันแล้วบางคนนี่ถึงว่าสิแดดห้อนหรือว่าสิหนาวสิเย็นกินก็บ่เป็นหยังได้แต่ว่าท่านใดที่ว่าผู้ใดที่ว่าแข็งแรงนี่ก็ดีใจน้ําเนาะทวนว่าผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงถ้าว่ามื้อใดรู้สึกว่าอู้อากาศร้อนๆแบบนี้แล้วไปกินน้ําเย็นบวกใส่มื้ออื่นนี่ท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกมาโอ้โหสึกแล้วโอ้อาการแบบนี้นะคือสิเป็นวัดเป็นไอนะจังได๋ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเด้อรับใส่นะไหมสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่วัน
1: สบายดี
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อเศรษฐี8โมงครึ่งโอ้เจ้า
1: สิถ้าเป็นเศรษฐีในมื้อนี้แน่น
0: อฮัลโหลเจ้า
1: เจ้า
2: โดยๆขอมอบให้ได้ลูก
0: เจ้าเจ้าเสร็จเลย
2: มอบให้3เป็นเงินเอาแกงโอ้ย
0: เจ้า
2: เออมันมีร้าน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ทำมาเรียน
0: เจ้า
2: พี่เสือกระสมใจสมหน้าไม้
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจสบายดีโชคดีนั่นก็เป็นทางแม่วันเพิ่นจากใส่เหนือเนาะก็เป็นประจามิตรรายการบ่ว่าจากไอ้บ่าวสมมิตรแน่แม่จันทราแน่แม่มณีลาแน่แม่คำพร้อมที่ครูขวัญใจเพิ่นแน่ก็โทรเข้ามาประจำประจำอาจจะมีหลายๆท่านที่จะบ่ได้โทรเข้ามาก็รับฟังรายการตลอดต้นน้ำก
0: ็
1: เป็นมิตรรายการที่ดีของเฮาก็ขอให้ทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่จงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีเว้าถึงรักษาสุขภาพนี่วิตามินซีก็สำคัญในต้นน้ำเพราะว่าการกินวิตามินซีนี่ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่าง
0: เจ้าแม่ละตอนนี้ขออนุญาตทับเติมหนึ่งสายกันก่อนเนาะ
2: สบายด
0: ีเจ้าสบายดี
2: แ
0: ม่บอลสบายดี
1: เจ้า
2: น้องหลงทางทิศเด
0: ้อหลงไปทางใดเด้
2: อ
0: น
2: ้องคุ้ม
0: เจ้าเจ้ามอบไปทางใดบ่น
2: ้อขอมอบให้แม่วันน้องยาหนูเด้อ
0: เจ้า
2: หลวงปู่คำแม่เวียงสอน
0: เจ้าเจ้า
2: พระธาตุหลวง
0: เจ้า
2: เลี้ยง
0: เจ้าเจ้า
2: หอกแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: และจะสาวม้อยสาวบุญจัน
0: เจ้าเจ้า
2: อันตู้ดำ
0: เจ้า
2: ตู้ปลาเป้าเพียงหน่อยสาวทุกคน
0: เจ้า
2: สังคม
0: เจ้า
2: ลุงรอรอน้าใหม่สองคนเด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
2: เส้นแข็งเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าเส้นกันเด้อแม่เด้อยินดีมีแหง จ้าสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่บอลอีกเทเนอร์เนาะติดตามรับฟังรายการตลอดมาอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและการแนะนำเสียงเพลงเนาะฟังต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อ่ะตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเสียงเพลงนี้ก็ฝากไปทางแม่มานีลาเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะเมื่อก่อนนี้เป็นพอเมื่อใดสิไปขอแต่งเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตพวกเขาก็คาดคองในเนาะเมื่อนั้นเปิดให้กับบ่เป็นใจให้ปันใดแต่ว่ามื้อนี้ก็จะทดแทนให้เด้อ
1: เจ้าก
0: ับเงินพอสิไปขอแต่งมอบให้ทั้งคู่ขวัญใจเด้อทั้งเบานครหลวงเนาะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนและพบกันในระยะต่อไป

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ยินดีต้อนรับทางข่าวซูรายการสีสันเสียงเพลงพันทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์
1: เจ้ามีรายการท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจเด้อแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มีรายการได้ในน้ำเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่แด่เพลงลูกทุ่งบ้านนาขอบใจแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางลุงใหญ่พวกเฮาเนาะลุงภูมิกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ขอบใจทั้งพ่ออึ้งแม่จันทราพร้อมเด้อติดตามรับฟังรายการสายฝนต้นน้ำมาโดยดีตลอดมาเพิ่นว่ารับฟังซุมือเด้อแต่ว่าบางเทื่อนี่ก็โทรเข้าห้องส่งนี่ยากโทรปอตีดเพิ่นว่าโทรนี่เอาอย่างยากแดก็ขอบใจเด้อถ้าว่าโทรเข้าห้องฟังรายการพวกเฮากับเป็นอะไรก็แจ้งว่าได้ตื่มเนาะถ้าว่าอยากตำหนิติชมผ่านทางรายการพวกเฮาก็ขอน้อมรับเอาคำที่ว่ามีรายการตำหนิติชมเพื่อว่าจะปรับปรุงรายการนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052มื้อนี้สายฝนมีโครงการดีๆเกี่ยวกับดินจัดสรรมาฝากก็คือดินจัดสรรสะดวกรวยนั่นเองอยู่ที่บ้านห้วยหงหากว่ามีรายการพ่อแม่หากว่าสนใจให้ลูกเต้าก็ดีเนาะในการมาหามเฮียนอยู่ที่ห้วงมหาลัยอาจจะบ่สะดวกในการไปห้วมกับเฮือนพักบ่หรือว่าห้องพักที่เฮาไปเซาหั่นน่ะก็สามารถซื้อเป็นดินจัดสรรเพื่อเมียนไว้ก็ได้เพื่อให้ลูกให้หลานในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าซื้อไปแล้วหากยังบ่ได้ตั้งเฮือนอยู่เฮาก็สามารถขายได้เนาะในอนาคตข้างหน้าเพื่อเก่งกําไรเพิ่นว่าซั่นซะเนาะในการทําเลนี่ก็ดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งมาจะใกล้ห้องหมอแน่บ่ว่าจะเป็นห้องหมอแม่ละเด็กแน่หรือว่าห้องหมอ150เตียงพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งซ่าตลาดห้วยหงบ่ว่าจะเป็นห้างค้าห้างไข่เครื่องอยู่แถวนั้นก็สะดวกสบายเดินทางไปมาระวังขีดทั้งกลางเลยบ่ว่าจะเป็นไปทางสายเหนือก็ดีไปทางสายใต้ก็ดีเพราะว่าอยู่ในพื้นฐานโครงรางที่สะดวกสบายอยู่แล้วและก็มีทางคอนกรีตกว้างประมาณ7เมตรมีไฟฟ้านำแนงมีหน้าประปาเข้าถึงไฟโซลาเซลล์ยังทางและห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการนั่นเอง
1: เจ้า
0: และก็มืดปัญหาเรื่องน้ำท่วมอันนี้เพิ่นจัดสรรให้สะดวกสบายอยู่แล้วเนาะทางว่าใส่ฝนต้นน้ำเองเนาะสะดวกนี่โอ้ก็อยากไปซื้อคือกันได้เนาะ
1: เจ้า
0: เพื่อเป็นอนาคตทั้งหน้าดิในการเริ่มต้นราคานี่ก็มีแต่ว่า2ล้านปลายกีบต่อตําเม็ดจ่ายก่อน 30% ก็ได้ใจพอระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยนั่นเองหรือว่าจะจ่ายสดเพิ่นก็มีส่วนลดให้ 10% หรือว่า 10% นั่นเนาะ
1: เจ้าแม่ละอันนี้แล้วแต่เงินค่ะความสะดวกเนาะโดยเฉพาะมีรายการทางใดที่ว่ารับฟังผ่านไปสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างที่อยู่ในตัวเมืองเนาะเส้นทางไปมาสะดวกสบายใกล้ห้องเฮียนใกล้ห้องหมอใกล้ตลาดอีกจุดนี้เหมาะสมที่สุดเลยมีรายการเงินไขของแต่ละคนเนาะถ้าว่าบ่อยากจ่ายสดประเดี๋ยวอยากผ่อนระยะยาวก็ได้เนาะสามารถลงละเอียดได้นําเจ้าของโครงการเด้อท่านผู้ฟังนั่นก็คือโครงการดินจัดสรรสะดวก
0: รวยเจ้าและอีกทางเลือกที่2ต้นน้ำหากว่าอยากไปอยู่ธรรมชาติเนมีห้วงมีสวนเนาะเฒ่าแก่มาเนาะอาจจะบ่ได้ไปพักผ่อนทั้งใดเนาะมีห้วงมีสวนไว้ก็ดีมีหนองปลาปลูกผักมี4ใบอยู่ในสวนเนาะเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะพาหมู่คู่ไปลิ้นอยู่หั่นบ่พักผ่อนย้อนใจอยู่หั่นก็ดีเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีอยู่บ้านกุด3บาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับทานที่ว่าเมื่อยกับความวุ่นวายภายในตัวเมืองค่ะนะก็สามารถไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบ่อากาศปลอดโปร่งใกล้ตลาดไปมากก็สะดวกหากว่านับทางตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาคุด3บาทนี่ก็ใช้เวลาบ่ได้ไกลและก็บ่ได้หลายชั่วโมงประมาณไล่เสลี่ยประมาณ1ชั่วโมงที่ว่าตัวสายฝนเคยได้ไปแล้วเขตนั้นก็ถือว่าหนทางนี่ก็สะดวกสบายไปมาสะดวกสบายดี
1: เจ้า
0: เป็นโครงการดินจัดสรรที่ว่ามีไฟฟ้าให้พร้อมเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแต่ทานจ่าย5ล้านกีบเข้าปลูกสร้างเฮือนนี่ได้ทันทีจ่ายผ่อนเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ย
1: เจ้าซึ่งโครงการที่ดีแบบนี้ท่านผู้ฟังพิเศษเด้อสำหรับ10ทานทำอิฐที่ว่าได้จับจองเป็นเจ้าของดินบ่ว่าจะเป็นดินปลูกสร้างดินสวนเนาะทั้งโครงการเพิ่นก็มี ของแถมก็คือเจาะน้ำบาดาลไหลล่าโดยที่บ่ได้ใส่ใจค่าใดๆเพิ่มเติมท่านผู้ฟังแต่ว่ามีจำนวนจำกัดเด้อ10คนทำอิฐเท่านั้นเนาะถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ดินสวนดินปลูกสร้างแบบนี้ถ้าว่ามักทำเลในตัวเมืองก็ได้เนาะอยู่บ้านห้วยหงถ้าว่ามักสายธรรมชาติยับออกไปแดนน้อยหนึ่งก็คือทางเขตบ้านกุสัมปาท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแมน02058585833ย้ำคืนอีกเทนึงเนาะ02058585833ติดต่อสอบถามได้เด้อถ้าว่ามีความสนใจอยากซื้อไว้เนาะถ้าว่ามีเงินบ่ครบก็สามารถผ่อนระยะยาวก็ได้ท่านผู้ฟังเงื่อนไขเพิ่นกับอำนวยความสะดวกให้เนาะโดยเฉพาะก็คือจ่ายก่อนเพียงแต่5ล้านกีบก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ42นาทีท่านกำลังติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยากหับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมมีรายการกับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดี
0: สบายดี
1: เจ้า
0: สบายดีสบายดี
1: เจ้าสบายดีเบาสอนเป็นอะไรเนาะอาการเป็นอะไรจิตใจ
2: ม
1: ื้อ
2: นี้ทั้งมีซามือเลยผมฝนเลย
1: แดดออกบ่มื้อนี้อากาศร้อนบ่อยู่
2: อ
1: ื
2: ม
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอฟังเพลงกันเด้อ
0: เจ้า
1: ฟังเพลงอย่างเน
2: าะแม่ห้างลูก3เด้อ
1: แม่ห้างลูก3เจ้า
2: ได้
1: แล้วฝากไปทั้งใดบ่เนาะ
2: เ
1: จ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้า
2: เจ้าเ
1: จ้าเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: ขอบใจสบายด
0: ี
1: ขอบใจเด้อขอบใจทางบ่าวสอนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองวังเวียงมื้อนี้อากาศร้อน 2-3 มื้อมานี้บ่มีฝนเด้อเพิ่นว่าอากาศร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถือบ่ต่างกันจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพราะว่าจากวังเวียงเขตแถววังเวียงเฮานี่นครหลวงเวียงจันทน์ก็อาจจะใกล้เคียงกันแน่อากาศก็อาจจะคล้ายๆคือกันแต่อาจจะเป็นบางบอนยับขึ้นไปเฮากับบ่ฮู้ว่าอากาศแต่ละพื้นที่เป็นแนวใดเนาะตัวน้ำ
1: เจ้าแม่ละมีรายการแต่จังใดก็ดีเด้อถึงว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บางที่นี่ก็คล้ายๆคือกันแดดเนาะบางคนนี่ก็ว่าทางตั้งแขวงทั้งเหนือเด้บางฝนตกบ่แดดออกบ่จังซี่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งยังตนเองให้ดีสำหรับตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำขันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทางพ่ออึ้งบ้านดันสร้างเด้อชำอิดว่าจะเปิดให้เป็นงามเมืองลาวแต่ว่าต้นน้ำจะเปลี่ยนให้เป็นออนซอนเมืองลาวก็แล้วกันเนาะออนซอนเมืองลาวเมืองลาวเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อุดมไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำธรรมชาตินี่ก็อุดมสมบูรณ์เนาะเป็นเมืองฮอดใต้ตอนนี้มันม่วนน้ำขันก่อนกับออนซอนเมืองลาว

สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: กลับมาสู่รายการสีสันสิงพิงเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้ว
1: เจ้าพอมาเวลาตามห้องทรงนี้ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการของเรากับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:15 น.ท่านกำลังติดตามพับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ซึ่งระยะนี้ท่านผู้ฟังกาแจ้งเติมเด้อเพราะว่าเห็นแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซเพิ่นก็แจ้งเรื่องการปิดเส้นทางเนาะท่านผู้ฟังก็คือปิดการสัญจรเส้นทางเลข8ผู้ผามานเพื่อเป็นการซ่อมแปลงในมื้อนี้ก็คือวันที่3จนถึงวันที่5กันยายน2026นี้ฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงนำใช้เส้นทางอื่นก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นทางเลข8ผู้ผามานก็คือทางบ้านคุณเงินบ้านคุณแก้วเมืองคุณคำแขวงคำมวลถือว่าการส่งแปลงเนาะแก้ไขซุกเสริญท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวนี้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะเส้นทางบางจุดนี่ก็เปเพแดแต่ว่าภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็ได้ลงแก้ไขให้แล้วในปัจจุบันนี้ดังนั้นก็ขอให้มิตรรายการผู้ที่ว่าจะนำใช้เส้นทางบ้านผ่านทางบ้านคุณเงินบ้านคุณแก้วนี่นะท่านผู้ฟังให้เว้นก่อนเนาะหลีกเลี่ยงนำใช้เส้นทางอื่นก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนาะสินทางในแต่ละจุดเตือนเพราะว่าหลายจุดก็คือหู้น้ำกันในมื้อที่ผ่านมาเนาะ 2-3 มื้อหลายสินทางก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบางจุดก็มีดินเจือนทับถมสินทางแดบางจุดก็สินทางขาดเปเพก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อโดยเฉพาะจุดใดที่เป็นทางโคดทางโค้งทางค้อยทางสันก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันมีสติทุกครั้งเนาะในการขับขี่ยานพาหนะ
0: แม่นละเพราะว่าหลายพื้นที่หลายสถานที่หรือว่าหลายภาคพื้นทางแขวงภาคใต้ทางภาคเหนือภาคใต้กันแน่ก็รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมด้วยฝนตกต่อเนื่องมาหลายมื้อเฮ็ดให้หนทางมีการขาดเปเพกันหลายสมควรฉะนั้นในการขับขี่รถก็ขอทุกทานจงรักษาระยะทางให้ดีเพราะว่าการขับขี่ระยะนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าอันตรายเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าจุดใดทางที่มันขาดเปเพกันแน่
1: เจ้าสำคัญมีสติทุกครั้งเนาะในการขับขี่ยานพาหนะ
0: เจ้า
1: หรือว่าเขาในเขตซุ้มซนก็ขอให้ทุกคนนั้นหลบพรกันนำไส้ความไว้ในน้อยละเดินทางไปทางตังแขวงทางภาคเหนือนี่นาจะพบเห็นได้เหือนพ่อเมประสนที่ว่าอยู่ตามเขตแคมป์แคมป์ทางแคมป์ภูต่างๆเปิ้นภูนี่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อเพราะว่าจุดนี้บางเทื่อนี่ก็อาจจะมีเด็กน้อยที่ยางตามหน้าเฮือนแดแคมป์ทางแดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกัน
0: แม่แล้ว
1: ตอนนี้เวลาตามห้องทรงพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาหลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมืออื่นพ่อๆกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ในโอกาสท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมองค์การหัวมื้อเสียงให้ที่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานในระหว่างวันที่31สิงหาหา1กันยา2566ท่านทองลุ้นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อเนื่องในคำขวัญของกองประชุมองค์การหัวมื้อเสียงให้บวกคู่ห่วมเจรจาครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกองค์การหัวมื้อเสียงให้สำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อลาวก็คือการหับเอาลาวเข้าเป็นคู่ห่วมเจรจาองค์การหัวมื้อเสียงให้โอกาสนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริตได้เสนอ4โครงเขตที่เป็นท่าแห่งสำหรับการหัวมือภายใต้องค์การหัวมื้อเสียงให้ซึ่งรวมมีด้านกสิกรรมและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารการหันเป็นดิจิตอลการขนส่งและการเสื่อมยงเสื่อมจอดการหัวมือด้านธนาคารและการเงินทั้ง4บุริมสิทธิ์เหล่านี้แม่นเสื่อมยงและเสริมสร้างเสริมกันและกันพร้อมทั้งสามารถประกอบส่วนเข้าในเป้าหมายรวมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยง
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ็นไอ้ดำขี้รีเดี๋ยวเฝ้าขี่เขาไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยยาวเผาพายเขาเว้นบัดว่าเขาขาแก่งดำโคลวยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยยู่ยังสิได้สวยสายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่ห้อย3เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดทอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดทอดคิดถึงโคซุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 5787052 5787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยทะน้อยหนาวลมเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นนั่นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ต
1: ะวอน
0: ขอคําจิตตะ
1: วง
0: ได้ๆๆๆเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอ่ะก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนเหมือนจักแอดซังธรรมดาเผาไหมไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะอ่ะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์นะมีรายการเฮาขอบใจทางห้างเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซ

ใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเลยว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบงเดือดเออขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองใสแข็งอุดมใสขอบใจแบนเทียนเพิ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกทานผู้สมใสกับเทียนเพิ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้เพิ่งสดๆพี่น้องเอ๋ยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สีแยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการเฮาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบนสบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าสั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แม่นอยากได้สบู่ของเจ็ดจ่อยไปอาบน้ำไปฮุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็แม่นพัวพันหาพันเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับคัดผิวสูตรกาแฟสูตรน้ำตาลเนี่ยก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานั่งเองเรียกว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพงเฮากับพ่อพันสอบถามแล้วก็ขี่รถที่ไปเอาอยู่ห้านขายยานั่งเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายยามองโรงเรียนทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอยู่ทางช่องทางที่2นาตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองโรงเรียนนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสกราดใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อม่วนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนทั่วประเทศติดตามรายการ Longlist ทางคลื่น FM 103.7 MHz ในเวลานี้

ียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี้แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิได้กินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้บ่เท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไพ่1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ตําแซ่แซ่บพิรการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีแม่หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นหีลูกหั่นเว้าให้นึงๆลูกพ่อแม่ก็ได้เจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีแม่สมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตําเนาะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําแนวใดก็มีรายการฮะแต่ว่าค่อยๆเข้าไปเด้อพอกล้องตารางแล้วอยากตําตําเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตําเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีแม่มันตําว่าซั่นได้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งตําปู่ม่าไปตําใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อนไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าสัตว์นะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงด้วยอาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆด้วยอาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์น้ําบุตรว่าสัตว์นะผลงานเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสัตว์ได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าสัตว์นะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่จึงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักม่วนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนะ Facebook โคชุกน้ำแดงมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งทานนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนะน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื่อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื่อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อซวยค้านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกสบายดีเจ้า
2: สบายด
3: ีจ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาเจ้าอาเพลงหยัง
2: อาเพลงบ่มีมือใดที่บ
3: ่บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให
2: ้
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าแต่ว่าเพลงต่อไปอันที่เป็นเพลงอันนาหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพอตัว MP เจ้าเจ้าโดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีโอ้ยนะมิตรรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบุปปาลืมบุปเปลี่ยนแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะการละลายท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงนะมีอย่างพระกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินพระกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดีเจ้าสบายดีไ
2: อ้
3: โอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
2: ่
3: โอ้สบายดีตู้ดำเจ้าเจ้าเอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำ
2: เพลงสวรรค์เมืองลาวเด้อ
3: สวรรค์เมืองลาว
2: เมืองลาว
3: เจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากเด้อ
3: เอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ทุกคนฟังแล้วกันเบาผู้ไทยยินแล้ว
3: เจ้า
2: เ
3: จ้าจะผู้ผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายอยู่จะบ่บ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แพง
3: อันยังมีสาวสวดสาวสวดคนนึงชื่อสาวแพงมักบ
2: ่ฟังชื่อสาวบ้านในสารแพงคือสารจัน
3: ทร์นาแพงเมื่อกี้นี
2: ่สารแพงว่า
3: เจ้า
2: ตัวละ4หัวค่อยบ่ล่ะ
3: เอ้ยจะไปอันนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแขววงเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออเออเจ้าโอ้กระจังสั้นระบบเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้อยขน่อย
2: เอาอาจารย์เด้อ
3: เจ้า
2: อันนี้ขอตัวดีบ่ได้บ
3: ่โอ้อยากโอ้ตัวนี้ต้องเป็นหลังไมค์พุ่นเด้อเออเออเจ้าหลังเออมันยังได้เบอร์ผู้สาวเอาจัดให้ดอกเด้อทั้งหลังไมค์ก็ได้เนาะโอ้ผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าซั่นจัดให้เด้ออ่ะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลงฤทธิ์ของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับที่ฟังเพลงมวลที่เบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นแล้วเกิดอาการรำคาญเกิดอาการหงุดหงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงม่วนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วม่วนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็พูดอยากแล่นนี่พูดได้พูดนะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ไวท้องนะไวท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องหงุดหงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการหงุดหงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็พักส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินจิตกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการโมดูบ่เข้าอูมีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นผูผิวพันธุ์ให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันล้มยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึ้มหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงนามวงมอบให้แก่อิเมสมบูรณ์ต่ำแซบบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

โอ้เหลือเจอแล้วกันใครแล้วเหลือเจอเน่เพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังหมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนั่นนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: อีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นหา
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจําหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอะไรก็ถือว่าแสดงความดีใจนําเนาะพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นตุดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโก้พลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นําเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพวกเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอาสุภาพบ่อ่อนเพลียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันไหนมีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงอมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันตะบายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆสำหรับมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการที่ติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางพวกเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคําพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผู่กูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางพวกเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะอายุกมาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนๆกันจ้ะ

0: ทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่มยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สินี่พุ่นว่านะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอายนะหวานได้ไปเสร็จปัดยามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแหนมๆเห็นท้อเล็บดำนี่บ่ต้องไปสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้อเนาะอิสาสารว่าคนเฮาหักกันบดสุดกกสุดปลายหักกันเครื่องทางกระจัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มและขี่รถกายก็ดีใจถ้าความหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคือยังไงตัวเป็นเด้ในอีเมลเนาะก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นเด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอาจงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเด้มิตรรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบ่ได้แพงดอกกับใหญ่สุดนี่ 65,000 กีบกลางๆแดกกะ35น้อยสุด 25,000 กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสของเฮาจะสูดเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวินเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวินเป็นเวียนมาเอาบ่ได้สูดเอากูแน่สูดเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูก็ยังใครขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเงินในสารเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่หักและพอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมนะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมฮอกก็ยังมีเด้อมดตราผักขาวทองนะได้ฟังไปแล้วนะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆกับติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้ห้านนางพิมพ์สอนนางพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไสนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาดลแล้วนะมาดลแล้วทั้งห้านนางพิมพ์สอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี้มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นแต่ไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือนควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไสได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใช้ของสวยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหั่นนี่ว่าห้านเสาโมเด้อห้านเสาโมก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบ่เฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไวหรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดทรุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนหั่นก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคําว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้ซั่นเออเพ พิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้างทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้างเสาโมหันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสด็จขามานเด้อเอาไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

ิดเวลาเบิดบิดรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือทอดอีพ่ออีแม่คือทอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคือทอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการโคซกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์นะของทั้งห้องการลองลิตเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันท่าน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลัสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมทินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแคลต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายพวกเฮาลดพรอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมเพื่ออาโรเจนพาสเป็นซองสูงสนามหับประทานเป็นประจำเนาะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันโมแมนเดินมีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพญาติหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเปิดมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้บ่าวไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มทวีการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายน้ำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติไหลหยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวีสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแม่นได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46สุ่มใส่ลงกวดการและประเมินโครงการแห่ธาตุประจำปี2025โดยเฉพาะเน้นใส่โครงการ4และ4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนี้ได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญา10บริษัทส่วนบริษัทที่ยังเหลือแม่นออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา
2: ได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46และได้แจ้งตั้งคณะ4นำติดตามกวดกาการปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดได้สมใจลงกวดกาและประเมินโครงการเหตุการณ์ประจำปี2025ผ่านมาโดยเฉพาะมันได้เน้นใช้โครงการอยู่ในประเภท4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนั้นได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญาเหลือ10บริษัทส่วนเหลือแม่นได้ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือว่าสัญญาก็จะได้มีการถอดถอนแน่นอนก็อาจจะมีบริษัทที่ยังบ่พอใจอาจจะมีการเสนอขึ้นถ้าหากว่ามีการเสนอทางสภาแห่งชาติก็ขอให้มีความเป็นเอกภาพนำเบิกรัฐบาลเพื่อปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นเราจะได้สืบต่อกวดกล้าประเมินบรรดาบริษัทที่ยังบ่ทันได้ประเมินสำเร็จให้สำเร็จในปี2026นี
1: ้ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มฟ้าสำหรับการเสื่อมโยงและเสื่อมจอดกับภาคพืชและสกุลรัฐบาลได้สุ่มใส่ซ่อมแปลงและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นหับห้องเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขวาทางในระยะใหม่2026-2030

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
2: ตูมีแม่เจ้าสิไปซ้ายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตาแซ่บแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
2: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
3: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
2: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
3: ขอบ

ิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันเป็นประจำสำหรับเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นของทุกๆมื้อระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แม่นมาพบพ้อกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นจะถ่ายทอดต่อเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นขอศกบีมาทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านที่ได้เฮเกียรติรับฟังบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหวังว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังจะมีความสุขความเบิกบานมนต์ซืนสัญญาณแจ้งฟังชัดเจนสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเราขอศกบีมามื้อนี้นอกาทำอิดเลยอยากถามข่าวถามข่าวทางแขวงหลวงน้ำท้ามาฮอดมื้อนี้เป็นแล้วใดกันแล้วสภาพน้ำแต่ละเขตแต่ละบอนบกแห่งได้บ่เนาะคือวังวันที่30หันแมนสภาพหงเฮียนมอสอนาเตยแขวงหลวงน้ำท้าคือใกล้จะเปิดซกเฮียนใหม่แล้วแต่ว่าสภาพหงเฮียนคือถึกน้ำท่วมหมดเลยท่านผู้ฟังน้ำท่วมระดับสูงอีกเนาะหลายคนว่าเอาวันที่1กันยาเตรียมเปิดซกเฮียนใหม่ก่อนหน้านี้หลายคนที่เป็นหงเฮียนที่เป็นนักเฮียนหงเฮียนหลัดเนาะก็สิได้ไปจัดโต๊ะตั้งทำความสะอาดไปอนามัยหงเฮียนแต่ว่าวันที่30นอทางมอสอนาเตยหันน้ำท่วมล่ะท่านผู้ฟังเอ้ยเนาะกาจำรับปีนี้บ่ฮู้ว่านักเฮียนเปิดซกเฮียนใหม่อยู่บรรดาแขวงบรรดาเมืองที่ถึกภัยน้ำท่วมเป็นแล้วใดแน่เรามีรายการเฮาบางท่านที่ฟังระบบ AM นี่ส่วนหลายอยู่ต่างแขวงหรือว่ามีรายการที่ฟังอยู่นครหลวงวิ่งสันก็มีแต่ละบอนเป็นแล้วใดว่าว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเกิดอย่างขึ้นก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีกำลังใจขอศกปีขอทรงกำลังแห่งใจไปหาเมื่อทุกคนเนาะขอให้สู้ๆน้ำกันสำหรับมื้อนี้ต้นรายการขอศกปีขอทรงเพลงเป็นกำลังแห่งใจไปให้ทุกคนได้สู้เนาะกับภัยธรรมชาติมีแห่งใจในการสู้ชีวิตน้ำกัน

0: เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทักทายมิตรรายการทุกท่านเลยเนาะที่ให้เกียรติรับฟังและก็รับชมอยู่ในขณะนี้หลายท่านที่ได้รับฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หวังว่าจะฟังแจ้งสัญญาณจะไปฮอดไปถึงเนาะทุกท่านเนาะส่วนต่างแขวงหับฟังซองทางใดแล้วสัญญาณแจ้งดีอย่าลืมบอกกันในเด้อหากก็เปิดสุขเฮียนใหม่มาบ่พอเท่าใดมือหวังว่าผู้ที่อยู่ในไว้เฮียนยังคงเอาใจใส่ห่าวหันในการศึกษาหำเฮียนกันอยู่เนาะสำหรับโรงเรียนใดที่ได้เปิดการเรียนการสอนก็ขอให้น้องๆได้ตั้งใจเพราะอาจยังมีบางโรงเรียนที่อยู่ต่างแขวงที่เป็นแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมยังบ่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติเทื่อก็มีเพราะฉะนั้นนี่บ่แม่นว่าปีนี้จะได้เข้าโรงเรียนพร้อมกันหมดทุกแขวงทั่วประเทศก็บ่แม่นเนาะเพราะว่าภัยธรรมชาติมันมาแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อทั้งการดำรงชีวิตเนาะการใช้ชีวิตการไปโรงเรียนนี่แหละเนาะถึงว่าจะปราศจากบ่ได้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาตินี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะได้มีวิธีหับมือเพื่อว่าให้มีความเสียหายหน่อยที่สุดสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยที่หับฟังหับชมรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้ขอซกบี้ขอพาท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อความม่วนซื่นขอฝากเพลงให้ฟังกันตื่ม2เพลง

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็งุนงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: มิดรายการตอนหับกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นอนในระยะผ่านมาเฮาพบเห็นรถจักรไฟฟ้าที่จอดไว้อยู่ตามแคมป์ทางถนนหนทางแต่ละจุดเป็นรถไฟฟ้าแบบสแกน QR code จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอขี่ไปฮอดใส่ก็แล้วแต่มีจุดประสงค์อยากจอดใส่ก็จอดพบเห็นว่าจอดสะสายนอจอดบ่ถูกบอนบางคนตั้งพาโลติบ่เอารถของเขาเจ้าไปถิ่มลงห้องน้ำก็มีเอาไปจอดไว้อยู่ป่าอยู่ดงก็มีสภาพเปเพก็มีฉะนั้นนอซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอเพิ่นก็จึงได้จัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไปเก็บเด้ไปเก็บไว้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนาะก่อนหน้านี้ออกมาเป็นคันสีเขียวเนาะออกมาจอดไว้ให้ขี่หันกับแม่นยังบ่ได้รับอนุญาตถึกระเบียบการเทื่อเพิ่นก็เก็บคืนแล้วมาบัดนี้เป็นสีคือสีน้ำมะเกี้ยงสีน้ำมากกันนะท่านผู้ฟังเพิ่นก็เก็บคืนอีกเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนเทื่อหรือว่าระยะนี้ไผที่พบเห็นเนาะได้เอาไปใช้บริการได้ขี่แล้วก็ขอให้จอดไว้ยังสถานที่เหมาะสมเพื่อบ่ให้กีดขวางการสัญจรเด้อทุกท่านเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบแหละว่าซั่นซาซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะท่านผู้ฟังเนาะหับฟังเพลง2เพลงจากรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้ตื่ม

0: วดเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

ค่ะมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคศกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงฝากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังและก็วังกินี่เนาะหลังจากที่จบเพลงไปหลายคนจะได้ฟังไปแล้วเนาะว่าผลิตภัณฑ์นี่แหละคิมินซันสนิทเมดเนาะจะสวยในเรื่องอย่างแน่ซวยปินปัวอาการท้องอืดซวยขับลมซวยย่อยอาหารซวยสมานแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นบรรเทาอาการกรดไหลย้อนลดพรการอักเสบของอวัยวะต่างๆซึ่งคิมินซันสนิทเม็ดจากข่าวละอ่อนี้ท่านผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทปารามีการยาเนาะเพิ่นจัดจำหน่ายซึ่งสามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปกินเทื่อละ2หา3เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะฝากให้มิตรรายการนอกจากนี้เนาะยังมีายาเม็ดเพชรสังฆาตยังมีมะละขี่นกต่างก็เป็นสนิทเม็ดคือกันเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้กินนี่กินง่ายขึ้นคันเว้าเรื่องมะละนี่ไผกะย่านว่าสิขมย่านสิกินยากซึ่งเป็นสนิทเม็ดมาแล้วก็จะกินง่ายขึ้นเนาะบรรดาท่านเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงท่านผู้ฟัง

กลับมาอยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงพอดีเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกล

0: ขี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้ซุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขวาเพื่อเหตุให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการปกครองให้เป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ยกระดับความฮู้การกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนสนลประทานการน้ำหลายประเทศทั่วโลกอวยพรวันชาติเวียดนามยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำไหลสู่แลดินเจือนอยู่ในปานเพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขั้วเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026โตกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่อนเดือนมื้อนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12และ13กิโลเมตรที่21และ71ทางเลข9และเส้นทาง 2E2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงคำวันหาไซเดนลาวเวียดนามพร้อมทางเล็งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอย
2: ได้ซุ้มใส่สอมแป้งและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นได้ขับเคาะเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขอทางในระยะใหม่2026-2030ตามมติ05ของรัฐบาลอันผลเด่นมันได้สำเร็จโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในที่ผ่านมาแล้วก็พ่วงเร่งสมปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12เลขที่13ส่วนทางกิโลเมตรที่21 71ทางเลข9 2E และ2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทางแขกแข่งขมวนหาสายเดนลาวเวียดนามได้เร่งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเป็นต้นเหมือนส่วงปากสั้นหาด่านน้ำอ่อนแทงถุยสายเดนลาวเวียดนาม
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้ซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเพื่อติดตามสุขยูกวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือ PRTC มาฮอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมี16บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับปัจจุบันพร้อมเร่งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและซ่อมแปลง
0: แผนการ5ปี2006-2030คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานการปกครองให้เป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกครองให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ท่านนักศรีใสหรือเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่ปรับปรุงดำรัดว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งงานดำรัดว่าด้วยการบริการผ่านประตูเดียวนิติกรรมเกี่ยวกับการปกครองขันแขวงเมืองตาแสงบ้านนิติกรรมเวียกงานสามสร้างรวมทางนิติกรรมอื่นๆและสืบต่อปรับปรุงกงจักในระบบการเมืองตามทิศกระถัดหัดอย่างสมเหตุสมผลโฮมการจัดตั้งที่มีพลบทบาทคล้ายคือการเข้ากันและกำหนดพลบทบาทขึ้นใหม่ให้ละเอียด
3: สร้างปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานปกครองเป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้อง

0: นางสีใสหรือเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อสุกโยแนะนำติดตามกวดการและประเมินการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นตามพระบทบาทสิทธิ์นาทีซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสืบต่อนำพาการสร้างตั้งตะแสงให้สำเร็จ621ตะแสงและสามารถเคลื่อนไหวตามพระบทบาทสิทธิ์นาทีในฐานะเป็นปอนอิงการบริหารขั้นต่ำสุด
1: กองประชุมพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการร่วมเป็นประธานของท่านอาจสะพังทองศรีพันดอนเลขาคณะบริหารงานพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมแผนกการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในกองประชุมท่านเสริมศักดิ์ไสยมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สั่งรวมรายงานภาพรวมและความคืบหน้าการฮ่มเมือโดยอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการฮ่มเมือเวียกงานที่ติดพันกับแขนงการโยธาธิการและขนส่งระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่23สิงหาคม2025สำหรับขอบการฮ่มเมือมี7คงเขตและกว่ำเอา5คงเขตวิสาสะเพาะคือเรียกงานกว่าทางก่อสร้างบูรณาหักษาและซ่อมแปลงเส้นทางภายในนครหลวงเวียงจันทน์เรียกเคหาและผังเมืองการปรับปรุงและพัฒนาแผนผังรวมแผนผังละเอียดในแต่ละระยะตามเงื่อนไขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์เรียกคุ้มครองและจัดการสิ่งเสียเหลือคนควบปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ทางสะโพกหน้าและยาวนานเวียกงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองเวียกขนส่งระบบการขนส่งโดยสารในตัวเมืองและการขนส่งสาธารณะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบไฟอำนาจภายในตัวเมืองเวียกงานโลจิสติกการขนส่งสินค้าเวียกงานคุ้มครองพาหนะและการขับขี่เวียกน้ำประปาและบำบัดน้ำเปื้อนค้นคว้าสร้างแผนแม่บทรวมกันในการพัฒนาและสนองน้ำประปาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้เพียงพอกับการสมใช้ของประชาชนกำหนดเป็นทิศทางแก้ไขทางสะเพาะหน้าและยาวนานรวมกันค้นคว้ารักษาแหล่งน้ำดิบที่มีเพื่อให้ยืนยงและสงวนตนดินไว้เพื่อขยายระบบโรงงานน้ำประปาในอนาคตคนควาสร้างระบบคุ้มครองน้ำเปื้อนในตัวเมืองไปเคียงคู่กับการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองเวียกงานทางน้ำการป้องกันตะฟังเจือนเรียบตามแม่น้ำโขงน้ำสาขาและโดนรวมทางการป้องกันน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาการขุดค้นหินแห่ทรายและปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นแห่คำตกคนการแบ่งขันคุ้มครองในการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในแขนงการโยธาธิการและขนส่งเวียกงานสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรให้แขนงการโยธาธิการและขนส่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าบรรดากรมกองเกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ลงเลิกเวียกกับพนักงานโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สามารถสรุปได้ความคืบหน้าเฉพาะเวียกที่ติดพันกับโครงการกระทรวงนั้นแม้นการแบ่งขันคุ้มครองการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สำเร็จการปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งลงวันที่27กรกฎาคม2026ในนั้นได้มอบให้บรรดากรมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติโดยผ่านจุดบริการประตูเดียวของกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สำเร็จการปรับปรุงคณะผู้สอบลงทุนประตูเดียวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและได้สร้างกลไกประสานงานระหว่างกระทรวงและแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ
0: วิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนผมวิหารเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมาติกองประสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในเมื่อวานนี้โดยการเป็นประธานของพลจัตวาสอนไสจัญญาราชกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าการเมืองวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนผมวิหารมีคณะพรรคคณะบรรษาคณะกรมห้องการพร้อมด้วยพนักงานลักแหล่งข่าวห่วมพลจัตวาสอนไสจัญญาราช ได้ผ่านคำแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกองทัพ

0: เกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพร้อมนั้นยังได้เผยแผ่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยกให้เห็นเนื้อในต้นตอทิศทางวิสัยทัศน์ทัศนะและคาดหมายสู่ซนในการสร้างสารและพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้พนักงานหนักโหบได้หับหูเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากนั้นพลตีพันแสงบุญพันธ์กรรมการคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้าการทหารวิทยาคารป้องกันชาติไก่สอนพรหมวิหารได้ผ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12และพลจัตวาสอนธนูแก้วเมืองเฮืองห้องหัวหน้าการเมืองวิทยาคารป้องกันชาติไก่สอนพรหมวิหารได้ผ่านข้อกำหนดว่าด้วยเวียกงานแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวและขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาว
1: เมื่อบ่เดือนมานี้ศูนย์พัฒนาชลประทานร่วมมือลาวเกาหลีร่วมกับกลุ่มชลประทานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมยกระดับความรู้กวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนภายใต้โครงการสร้างตั้งระบบคุ้มครองและกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนชลประทานอยู่ในลาวภายใต้การเป็นประธานของท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากลุ่มชลประทานมีห้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าห้องหัวหน้าศูนย์หัวหน้าแผนกพร้อมด้วยวิชาการเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จะใช้เวลา2เดือนนับเป็นเดือนกันยาหาเดือนตุลา2026ในนี้สมณโกณจะได้ฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงอยู่ภาคสนามคือลงกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนชลประทานนำจิ๋มเมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน์และเขื่อนชลประทานนำผูกเมืองสังทองนครเวียงจันทน์การฝึกอบรมครั้งนี้จะเน้นใส่ความรู้เฉพาะด้านเป็นต้นวิศวกรรมโยธาธรณีวิทยาและอุทกศาสตร์โดยแมนครูฝึกจากรัฐวิสาหกิจพัฒนาชุมชนสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สมณโกณของกรมชลประทานท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานได้เรียกร้องให้สมณโกณเอาใจใส่ตั้งหน้าเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบสูงและสุ่มใส่หำเหียนเอาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้ได้หลายที่สุดและยังผ่านมากรมชลประทานยังบ่เคยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวและยังบ่ทันมีประสบการณ์ฉะนั้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานการกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนชลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานชลประทานเพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพันขยายและหมุนใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในต่อหน้านับแต่ปี1975เป็นต้นมาภาคและรัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุมงบประมาณเข้าในการก่อสร้างเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำประตูตันน้ำฝ่ายน้ำล้นชลประทานจักสูบน้ำและอื่นๆเพื่อสนองน้ำให้การผลิตกสิกรรมและกองกันภัยธรรมชาติแต่การคุ้มครองน้ำใสผ่านมายังขาดการติดตามและกวดกาอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะการกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนชลประทานที่น้ำใสเข้าในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมฉะนั้นการฝึกอบรมด้านเวียกงานกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนชลประทานอยู่ในลาวครั้งนี้แม้นมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองนำใส่เขื่อนชลประทานให้มีความยืนยงและให้มีความพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในปัจจุบันที่บ่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า
0: ห้องหมอมิตรภาพร่วมกับสมาคมแพทย์ไข้หลังลาวหรือ LNS จัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลและปินปัวสะพอทางให้คนเจ็บพยาธิมาไข้หลังสุดโทมในวันที่1กันยานี้ที่ห้องหมอมิตรภาพโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสอนใส่ลัศวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพและท่านนางจันมลีแก้วมณีประธานสมาคมแพทย์ไข้หลังลาวหัวหน้าแผนกไข้หลังห้องหมอมิตรภาพมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือ CPD เพื่อสร้างครูฝึกเพิ่มพูนความรู้พัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำไปดูแลคนเจ็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นเอกภาพกัน ลักสูตรพยาบาลและการปินปวดสะพอทางให้คนเจ็บพยาธิมาไข้หลังสุดโทรมใส่เวลา4เดือนเริ่มแต่วันที่1กันยาหาวันที่25ธันวาคม2026มีผู้เข้าหัวฝึกอบรม7คนจากห้องหมอแขวงหัวพัน2คนห้องหมอมิตรภาพ2คนห้องหมอบริเวณ107หลวงพระบาง1คนห้องหมอไส้มังกร1คนห้องหมอเกษมราชเวียงจันทน์1คนซึ่งจะได้เรียนทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงจากครูฝึกที่มีประสบการณ์สูงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นเมืองเพียงแขวงสัญญบุรีจัดพิธีไข่ศกยันใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ของเมืองมีท่านอาเมทรงเยเล่งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านเสนพันหลักเลขาพรรคเมืองบรรดาการนำขันเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าของการคณะพรรณตาแซงผู้บริหารการศึกษาคณะพรรณการศึกษาในบ้านในเทศบาลเมืองพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนภายในเมืองเข้าร่วม
2: ในพิธีท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นปราศัยต่อพิธีไข่ศกเฮียนใหม่ศกเฮียน2026-2027ทั่วแขวงสัญญาบุรีว่าวันที่1กันยาของทุกๆปีเป็นมือไข้ศกเฮียนใหม่เอกภาพทั่วประเทศบ่รวมบ่เฉพาะก็คือแขวงสัญญาบุรีจุดประสงค์ก็เพื่อประกาศให้ทั่วสังคมได้รับรู้ว่าโรงเรียนทุกแห่งได้เปิดประตูต้อนรับน้องนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บริหารการศึกษากีฬาครูอาจารย์และทุกภาคส่วนในสังคมเริ่มเฮ็ดหน้าที่ของตนขบวนการสร้างขังปัญญาขังสมองที่เป็นอนาคตอันสว่างสวัยและเป็นใจกลางของการพัฒนาประเทศชาติได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการสร้างความพร้อมให้แก่การปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติในระยะมา 6+3+3 เพื่อห้วนคืนเบิ่งผลงานของคะแนนการศึกษาและกีฬาในปีที่ผ่านมา
3: คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นแต่ละครั้งของเพิ่นนี้กับที่ดำเนินการเบื้องต้นเพื่อสุขรู้คณะพัฒนาการศึกษาขั้นตาเสงขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนประกอบส่วนอย่างตั้งนาเพื่อสร้างเงินไขเพื่อการพัฒนาการศึกษาและกีฬาในระยะไม่ลงถึงสุขเพียงปี2026-2027เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามระดับขั้นมาที่ว่าไว้
2: สำหรับแขวงสัญญาบุรีมีนักเรียนซ่องน้องสมาร์ทญาติได้เบิกประกาศนียบัตรแดงเพิ่มขึ้น1น้องจันสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสัญญาบุรี
0: วันที่1กันยานี้อยู่สโมสรโรงเรียนมัธยมตอนปลายทาแขกแขวงกระมวลได้จัดพิธีไข่ศกยันใหม่2026-2027มีท่านนางสุขเสริมสิทธิเดชหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมตอนปลายทาแขกโรงเรียนคำมวลกวางปิงครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม
4: โรงเรียนมอปลายทาเคกประกอบมีครูอาจารย์และพนักงานทั้งหมด75คนหญิง54คนเทียบใส่สุขเฮียนส่งพัศศรีส่งพัศหาลุด2คนในนั้นมีคณะอำนวยการโรงเรียนมี4ท่านหญิง1ท่านพนักงานศูนย์ไอที10ท่านหญิง7ท่านมีอาคาร8หลังศูนย์ ICT 1หลังนำไซห้องโซน27ห้องห้องทดลอง3ห้องห้องนำไซโซน IT 5ห้องห้องสมุด1ห้องห้องนำไซปึ้ม1ห้องมีห้องเรียนทั้งหมด27ห้องนักเรียนต้นปีมีทั้งหมด924คนหญิง489คนเทียบใส่สุขเรียน2024-2025ลดลง61คนขั้นม.5มีทั้งหมด347คนหญิง182คนเทียบใส่สุขเฮียน2024-2025เพิ่มขึ้น29คนขั้นม .6 มีทั้งหมด321คน175คนเทียบใส่สุขเฮียน2024-2025ลดลง6คนขั้นม .7 มีทั้งหมด256คนเทียบใส่สุขเฮียน2024-2025ลดลง84คนนักเรียนทายสุขเรียนมีทั้งหมด910คนหญิง487คนมีหน้าสอบสิ่ง869คนหญิง400คิดเป็น 97.70/100 ทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวล
0: วันที่31สิงหาผ่านมาทานสมขีดกันสนิทกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองไซแขวงอุดมไซได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ฮู้ว่าสภาพผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องนับแต่คืนวันที่29หา30สิงหาแล้วนี้ผ่านการเก็บกำข้อมูลตัวจริงของคณะควบคุมภัยพิบัติขันเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงและองค์การปกครองบ้านแมนพบพื้นฐานโค้งลางและเฮือนสานบ้านตองประชาชนเสียหายจำนวนหนึ่ง
5: ผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องแต่กลางคืนเวลา12โมงของวันที่29ฮอดเวลา14โมงของวันที่30สิงหาปี2026มีบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด47บ้านในนี้ตาแสงผู้ใสมี25บ้านตาแสงก็น้อยมี15บ้านและตาแสงนาห่วงมี7บ้านซึ่งมีผลกระทบและผลเสียหายต่อเวียกงานเกษตรกรรมเช่นเนื้อที่นาข้าวนายางพาราสาลีพืชผักเฮือนห่มสัตว์เลี้ยงหนองป่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพาหนะมีเฮือนเถียงนารถใหญ่รถจักรรถไถเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ในเฮือนและอื่นๆด้านคมนาคมมีเส้นทางขวาระบบไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนสุขศาลาและอื่นๆสำหรับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเปเพและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายมีโรงเรียนสนเผาโรงเรียนปฐมล่องกอเดือโรงเรียนปฐมบ้านถิ่นโรงเรียนปฐมห้วยแพโรงเรียนมัธยมดอนไซโรงเรียนปฐมวังยานโรงเรียนปฐมเวียงสามีขวบ10แห่งที่ได้รับผลกระทบขวบขาดเปเพบ่สามารถสัญจรไปมาได้การแก้ไขช่วยเหลือสุขเสริญต่อประชาชนที่ถูกผลกระทบทางแขวงก็ได้แต่งตั้งส่วนกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบหลงสวยเมืองไซอย่างทันการดาวอนศรีวิไลรายงานจากวิทยุแขวงดมไซ
0: เมื่อปรมานีทานคันตีศิลวงศาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้ห่วมสมการวางแสดงผลิตภัณฑ์โสมงอกลิงและสมุนไพรสากลปี2026ที่นครดานังของเวียดนาม
6: โอกาสล่อส้มการวางแสดงผลิตภัณฑ์โสมในครั้งนี้ท่านก็ได้รับฟังการบรรยายจากคณะฮาพิสอบบูสวางแสดงเสริมยกให้เห็นถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของบรรดาผลิตภัณฑ์จากโสมงอกลิงที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมมีเหล่าบงโสมโสมสกัดกาวโสมซาโสมเห็ดขนมอมและอื่นอันใดสร้างชื่อเสียงและดึงดูดความสนใจจากแขกทั้งภายในและต่างประเทศรวมนักลงทุนจากหลายภาคส่วนมีความสนใจและมาร่วมลงทุนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโสมงอกลิงเพื่อวางขายอยู่ภายในและส่งขายต่างประเทศมาเลเซียพต้องพูดซื้อข้าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศาสำหรับแขวงไซสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนด้วยของภาคอุณหภูมิในวาง27หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนด้วยของภาคอุณหภูมิในวาง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนด้วยของภาคอุณหภูมิในวาง19หา16องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
8: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
9: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
8: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
9: คำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง81ปีวันชาติเวียดนามการน้ำลายประเทศอยู่ในโลกได้ส่งโทรเลขและจดหมายอวยพรถึงการน้ำเวียดนามบรรดาการน้ำสูงสุดของลาวเน้นนักว่าบรรดาผลงานของเวียดนามแม่นบทเรียนอันล้ำค่าแม่นการระดมกำลังใจอย่างใหญ่หลวงที่มีต่อภารกิจปกป้องรักษาสร้างสาและพัฒนาประเทศลาวถึงว่าสภาพการอยู่ภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรไปอย่างซับซ้อนก็ตามประเทศลาวยังตัดสินใจปกป้องรักษาและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์กับเวียดนามสายพันธุ์ลาวเวียดนามจะสวยสดงดงามไปสัวกาลนานส่วนการน้ำของกัมพูชีเน้นหนักว่าย้ำใดกัมพูชีก็ถือการพันธุ์ฐานบันไกเฮือนเคียงอันดีงามมิตรภาพที่เป็นบุญเสื้อหัวมือหอบด้านยืนยงยาวนานกับเวียดนามเป็นสำคัญบรรดาการน้ำรัสเซียเน้นหนักว่าการพันธุ์คู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างเวียดนามและรัสเซียพร้อมพัฒนาไปอย่างตั้งหน้าบนจิตใจมิตรภาพเคารพเสื่อมกันและกันสองประเทศจะสืบโตสุขยู่ลายคอริเริ่มและเนื้อในหัวมือสองฝ่ายพร้อมกันสมทบอย่างแน่นแฟ้นเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศในโอกาสนี้การนำของเวียดนามยังได้รับโทรเลขชมเชยจากการนำสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีมองโกเลียจักรพรรดิญี่ปุ่นประธานาธิบดีฝรั่งอังกฤษและจีนตื่มอีก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงกัดมันดูประเทศเนปาลเมื่อวันที่1กันยานี้ว่าสำนักงานผู้บริหารจัดการภัยพิบัติเนปาลรายงานให้ฮู้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลสู่อย่างหุนแฮงและดินเจือนในพื้นที่ทั้งตอนเหนือของประเทศที่มีสายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซีจังของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,003 คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,473 คนในขณะที่จำนวนผู้สูญหายกว่าเอาประมาณ 4,462 คนและเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 11,814 คนนอกนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งสร้างขัวสัวคาวเพื่อสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลและขุดค้นซากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือกรรมกรที่ยังติดค้างอยู่อีกหลายร้อยคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
10: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ F
12: M Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
13: ้
12: อ
13: แท้วะอีหลีวะ
12: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
13: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
14: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
15: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
16: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
17: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
18: สบายดีมิ่นฮักแฟนรายการทุกๆ ทาน
17: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์แบบนี้เนาะพวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันและมื้อวันเสาร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการให้บรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นซึ่งว่ารับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราด
18: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันพหัสในมื้อวันที่3เดือนกันยาปี2026ในเมื่อแฮม6คำเดือน9ลาวพศ2569นั่นเองนะผู้ฟังถ
17: ือ
18: ว่าอาทิตย์นี้น้องบุญมีพวกเฮาก็มาจัดในเดือนใหม่แล้วก็คือเดือนกันยาซึ่งว่าเป็นเดือนที่ว่าหากก็ผ่านพ้นมา2มื้อที่ว่าน้องๆนักเรียนเนาะที่ว่าเพิ่นได้ไขสุขเรียนใหม่ก็ถือว่ามีความคึกคืนพ่อแม่ก็มีความจุกเจ้าเฮาหันหรือว่าทางน้องๆนักเรียนก็มีความตื่นเต้นที่ว่าไปโรงฮำโรงเรียนและรวมทางมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องนุ่งหรือว่าการทำเรียนการศึกษาอย่างต่างๆล้วนแล้วแต่ว่าใส่เงินกี่ทางนั้นเลย
17: แม่นแล้วซึ่งว่าในระยะของเปิดสุขเรียนใหม่แบบนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องมีบางพื้นที่นั่นแหละเนาะแฟนสุรีที่ว่ามีรถติดรถค้ากันแน่แล้วได้ก็ให้บรรณาธิการค่อยไปค่อยมาระมัดระวังในการขับขี่แน่ก็แล้วกันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา
18: เจ้าท่านผู้ฟังเซนเคยรายการที่ว่าพวกเราออกอากาศในมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็แม่นการนำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานี่มีกฎหมายหรือว่านิติกรรมข้อตกลงอย่างต่างๆที่ออกมาแต่ละระยะรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งดังที่อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.นครหลวงจันทน์ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นก็มีหลายๆมาตราและก็พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปหมดแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาในอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ที่ว่าเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหลลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้มีการผันขยายนะบุญมีมาจากกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีเนื้อในรายละเอียดอย่างต่างๆนั้นขอเป็นระยะหน้าเนาะพวกเฮาจะมานำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่จะมีจุดประสงค์คือแนวใดมีการตรวจสอบแนวใดการอธิบายคำศัพท์หรืออย่างต่างๆนั้นในระยะหน้าพวกเฮาจะมานำเสนอ
17: จ้าแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
19: หนังสือแจ้งเชิญประมูลของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่212ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์วันที่20สิงหาคมปี2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีการประมูลสมเทียบราคาเพื่อสนองการบริการการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4 5 6ปี2026 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการเฮ็ดระบบดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อม 5. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือ TOR หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสาร4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา1ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆและสำหรับเมื่อเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลหรือว่าซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันโดยซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้องถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268ย้ำอีกครั้งหนึ่ง021-241-268หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ020-2222-3647 020-2222-3647 เริ่มแต่วันที่20สิงหาคม54กันยาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุสักแกนวงพจันทร์
17: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่211ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20สิงหาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลสนองการบริการฟื้นฟูข้อมูลให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาบริษัททราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีการประมูลสมเทียบราคาเพื่อสนองการบริการฟื้นฟูข้อมูลให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการประมูลจะต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้ระยะที่1ขั้นตอนขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเริ่มแต่เดือน4หาเดือน6ปี2026 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการเฮ็ดระบบดังกล่าวในระยะผ่านมา พื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมหมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการที่ได้กล่าวมาและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารเกี่ยวข้อง 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันโดยซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถผัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021241268 020-2222-3647เริ่มแต่วันที่20สิงหาหาวันที่4กันยา2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าโครงการพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร
20: ์หักบ้านเกิดเมืองนอนใส้ใจทอนเป็นเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำอสุรญาณียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีและก็แฝงสุรีเนาะยังอยู่กับพวกเขาทั้งสองพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าดังทีแฝงสุรีได้แนะนำกันไปเนาะว่ามื้อนี้พวกเขาจะมานำเสนอสืบต่อในว่าอาทิตย์แล้วนี้เนาะพวกเขาได้นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปับปุ๋งซึ่งวันนี้พวกเราจะมาสืบต่อเป็นข้อตกลงใหม่เนาะว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจซึ่งว่าอยู่ในสบับเลขที่717ทับทหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหา2025
21: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่เพิ่นก็ได้มีการผันขยายจากกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่35ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวนี้ผู้ว่าการเพิ่นได้ออกข้อตกลงก็มีหมวดที่1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปเนาะสำหรับมาตรา1จุดประสงค์ของข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่เพิ่นก็มีจุดประสงค์เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้มีการกำหนดหลักการและระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงระเบียบการที่เกี่ยวข้องแน่ใจรับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อระบบธนาคารนั่นเองเลยนั้นก็เป็นจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี้เพื่อให้ธนาคารธุรกิจของพวกเฮานี่มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและก็มีความโปร่งใสเพื่อให้รับใช้ให้แก่สังคมนั่นเอง
17: แม่นแล้วเนาะหลังจากที่ว่าพวกเฮาได้ฮู้ในเรื่องของจุดประสงค์ในมาตราทำอิฐแล้วเนาะพวกเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่2การตรวจสอบธนาคารธุรกิจสำหรับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจแม่นการดำเนินการตรวจการและยั่งยืนความถูกต้องความสอดคล้องความครบถ้วนของเอกสารรายงานการเงินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายระเบียบความมั่นคงและระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจนั่นเองและนี่ก็คือเป็นมาตราที่2กับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจว่าแม่นมีการดำเนินในการกวดกะคือแนวใดนั่นเองเจ้า
21: จ้านอกจากที่ว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจแล้วเพิ่นได้กำหนดจุดประสงค์ว่ามีคือแนวใดและนอกจากนั้นที่ว่าบุญมีก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังว่าการตรวจสอบของธนาคารธุรกิจนี่เพิ่นก็ได้มีการดำเนินการกวดกาและยั่งยืนความถูกต้องสอดคล้องหรือว่าให้มันมีความครบถ้วนต่างๆที่ว่าบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วนอกจากนี้เนาะท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา3เพิ่นก็ยังได้มีการอธิบายคำศัพท์เติมอีกเนาะท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา3นี้ข้อที่1เพิ่นก็ได้อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการอธิบายคำศัพท์การตรวจสอบภายในก็คือหมายถึงการตรวจสอบธนาคารธุรกิจโดยผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองเนาะความหมายของเพิ่นด้านที่2ก็แม่นการตรวจสอบภายนอกก็แม่นหมายถึงการตรวจสอบธนาคารธุรกิจโดยผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งจะมีความแตกต่างกันเนาะสำหรับถ้าว่าแม่นการตรวจสอบภายในก็จะแม่นการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบอยู่ภายในเองส
2: ่
21: วนว่าการตรวจสอบของภายนอกเพิ่นก็จะหมายถึงการตรวจสอบธนาคารธุรกิจโดยผู้ตรวจสอบภายนอกและข้อที่3เพิ่นก็ได้กำหนดผู้ตรวจสอบหมายถึงผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เพิ่นยังได้กำหนดเกี่ยวกับคำว่าผู้ตรวจสอบภายในหมายถึงกุงจักตรวจสอบภายในของธนาคารธุรกิจส่วนว่าผู้ตรวจสอบภายนอกนี่เพิ่นก็จะหมายถึงบริษัทที่ว่าตรวจสอบที่ให้บริการตรวจสอบธนาคารธุรกิจตามสัญญาซึ่งเฮาก็จะเห็นเนาะที่ว่าธนาคารธุรกิจเพิ่นก็จะมีการตรวจสอบภายในองค์การหรือว่าองค์ประกอบของธนาคารธุรกิจเพิ่นก็จะมีแผนกการที่ว่าเป็นกงจักนึงที่ว่าเป็นการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจหรือว่าการเฮ็ดเอกสารอย่างต่างๆของธนาคารธุรกิจเองและนอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายนอกนอกจากที่ว่ามีตรวจสอบภายในแล้วเพิ่นก็ยังได้มีการเอาภาคส่วนภายนอกมาตรวจสอบเติมอีกได้ปุ่นมี
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะผู้ตรวจสอบภายนอกนี่ก็คือหมายถึงบริษัทตรวจสอบที่ให้บริการตรวจสอบธนาคารธุรกิจตามสัญญาและนักตรวจสอบก็หมายถึงบุคคลที่ประกอบเป็นคณะของผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบธนาคารธุรกิจสำหรับระเบียบความมั่นคงหมายถึงนิติกรรมที่วางออกเพื่อรักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจเซ็นกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจและระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวและระเบียบการภายในหมายถึงนิติกรรมภายในธนาคารธุรกิจเป็นต้นกฎระเบียบข้อตกลงข้อกำหนดคำแนะนำและก็คู่มือนั่นเองเจ้า
21: เจ้าและนั้นก็แม่นการอธิบายคำศัพท์ที่ว่าเพิ่นได้นำใช้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจบ่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกรวมทั้งผู้ตรวจสอบดีผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายนอกนักตรวจสอบระเบียบความมั่นคงและระเบียบการภายในต่างๆที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเพื่อให้ทานสามารถอันเข้าใจอย่างแจ้งว่าการกำหนดความหมายหรือว่าคำศัพท์ที่ใช้อยู่ในนี้มันหมายถึงอันใดก็ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้มีการกำหนดอย่างละเอียดและก็จะแจ้งเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้อธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วอยู่ในมาตรา4ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเติมอีก
2: แม่แล้วเนาะสำหรับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจให้ปฏิบัติตามหลักการต้นต่อดังนี้1ก็คือดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นปกติและก็ต่อเนื่อง2รับประกันการตรวจสอบให้เห็นความเสี่ยงข้อบกพร่องของธนาคารธุรกิจเพื่อกำหนดวัดแทกประเมินติดตามแก้ไขหรือลดพรความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทันการ3รับประกันความโปร่งใสความเป็นเอกราชและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบนั่นเองนี่ก็คือ3หลักการหลักๆเลยที่เพิ่นนอนอยู่ในมาตราที่4กับหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่ว่าเพิ่นมีหลักการต้นต่อคือแนวใดซึ่งว่าในมาตราที่4นี้เพิ่นก็ได้บอกละเอียดถึง3หลักการหลักๆเลยที่ว่าเพิ่นดำเนินการนั่นเองเจ้า
21: เจ้านอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจแล้วอยู่ในมาตรา5ท่านผู้ฟังเพิ่นยังได้กำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการนำใช้เติมอีกสำหรับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรลงวันที่5สิงหาคม2025เพิ่นจะนำใช้สำหรับธนาคารธุรกิจผู้ตรวจสอบ กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจและผู้ที่ว่าเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับการกวดสอบธนาคารธุรกิจนั่นเองและนี่ก็แม่นขอบเขตที่ว่าเพิ่นนำไซข้อตกลงฉบับนี้บ่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกิจผู้กวดสอบแล้วก็กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
20: เจ้าซึ่งว่าเฮาได้รับรู้กันแล้วในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปเนาะบ่ว่าจะเป็นทางจุดประสงค์การกวดสอบธนาคารธุรกิจการอธิบายคำศัพท์ต่างๆและการเกี่ยวกับการกวดสอบธนาคารธุรกิจและก็ขอบเขตการนำไส้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่2กันต่อกับการปฏิบัติเวียกงานกวดสอบว่าจะเป็นคือแนวใดในมาตราที่6กันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธิการเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับโฆษกทั้งสองก็คือบุญมีและแฝงสุรีหัดนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้ซึ่งในมื้อนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรลงวันที่5สิงหาคม2025นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ซึ่งสำหรับในระยะผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอหมวดที่1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปแล้วซึ่งก็ได้มีหลายๆมาตราที่ว่าได้กำหนดอยู่ในหมวดที่1เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอก็คือหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานกวดสอบนั่นเอง
1: เจ้าสำหรับมาตราที่6รูปแบบการกวดสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานกวดสอบธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดสอบด้วย2รูปแบบดังนี้1การกวดสอบภายใน2การกวดสอบภายนอกซึ่งว่าหลายๆท่านอาจจะได้ยินในระยะวังกินี่ที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปว่าการกวดสอบภายในเป็นแบบใดการกวดสอบภายนอกเป็นแบบใดซึ่งว่ามาในหมวดที่2นี้เราจะมาขยายความหมายของทั้ง2ว่ามีรูปแบบแบบใดแน่ในหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานการกวดสอบนั่นเอง
0: จะเอาเลยพวกเขามาสืบต่ออยู่ในมาตราที่7ก็คือการดำเนินการกวดสอบนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้กวดสอบนี้จะต้องเป็นเจ้าการปฏิบัติตามแผนการกวดสอบหรือว่าการกำหนดของคณะกรรมการกวดสอบซึ่งว่าในระหว่างการกวดสอบนี้ถ้าพบเห็นปัญหาที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อความมั่นคงของธนาคารธุรกิจผู้กวดสอบนี้ต้องรายงานปัญหาดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกวดสอบหรือว่าสภาบริหารทันทีพร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขแต่หัวทีนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ซึ่งธนาคารธุรกิจนี้จะต้องได้รายงานปัญหาดังกล่าวนี้ให้แก่กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจทันทีเพื่อติดตามกวดกาซึ่งว่าอยู่ในมาตรา7นี้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดอย่างเข้มงวดบ่ว่าจะเป็นการกวดสอบคือถ้าว่ามีการพบเห็นที่ว่ามันบ่ถูกต้องหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ตามก็จะต้องได้รายงานปัญหาดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกวดสอบหรือว่าสภาบริหารทันทีพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนี้เพิ่นต้องได้รายงานได้นอนบุญมีเนาะรายงานให้แก่กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อได้ติดตามกวดกานั่นเอง
1: แม่แล้วเจ้าแล้วก็นอกจากนี้ผู้กวดสอบมีสิทธิ์เข้าถึงทุกข้อมูลและทุกภาคส่วนของธนาคารธุรกิจที่นอนในขอบเขตหรือเป้าหมายของการกวดสอบทุกภาคส่วนของธนาคารธุรกิจต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กวดสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเกี่ยวนั้นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่7การดำเนินการกวดสอบสนั่นบรรณาธานที่ดำเนินธนาคารเกี่ยวกับธนาคารธุรกิจแบบนี้จะรับรู้อยู่แล้วเนาะว่าจะต้องมีการกวดสอบในแต่ละครั้งว่าจะต้องมีการกะเกี่ยมความพร้อมคือแนวใดและที่สำคัญคือให้ความร่วมมือกับผู้ที่จะไปกวดสอบนั่นเองเจ้านี่ก็ฝากกันไว้เติมในมาตราที่7การดำเนินการกวดสอบเจ้า
0: เจ้าซึ่งว่าอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจนี้ก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่านอนอยู่ในข้อตกลงฉบับดังกล่าวแต่ว่าก็น่าเสียดายเนาะบุญมีเวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะแต่ว่าพวกเราก็ในมื้ออื่นพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงอยู่ในมาตราต่อไปแต่ว่าตอนนี้เวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจน้ำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราโดยดีตลอดมาพร้อมนั้นก็ยังได้มีการส่งคำคิดเห็นคำตำหนิติชมเพื่อให้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานี้ดำเนินไปและก็สามารถเป็นความรู้หรือว่ามีการสั่งเบิกบานความม่วนซื่นเป็นทางที่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเรานี้ให้กับสังคมเพื่อว่าให้บรรดาท่านนี้มีความเข้าใจเวียกงานของแขนงธนาคารของพวกเราหลายขึ้นผ่านช่องทางที่ว่ามีการโทรศัพท์เข้ามานั่นก็คือเบอร์โทรบุญมี
1: จ้าที่เบอร์โทร02-1264-797-02-1264-797มีหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามพวกเฮานะบ่จะเป็นทางวิทยุที่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังในตอนนี้และก็ยังมีทั้งโทรภาพแห่งซาดลาว23เนาะกับรายการการเงินเงินต่างแห่งซาดออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ท่านสามารถติดตามผ่านทางโทรภาพได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆนะบ่จะเป็นทาง Facebook กับธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้เนาะและก็ยังมี TikTok BOL_channel YouTube Bank of the Lao PDA ถือว่าหลากหลายช่องทางของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ท่านได้เลือกติดตามเนาะสามารถไปติดตามกันได้เพราะว่าพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้บรรดาท่านได้รับรู้เป็นประจำเนาะฝากกันไว้เติมและมาฮอดนี้รายการของพวกเราก็ถือว่าเดินทางมาฮอดไรเนี่ยสุดท้ายกันอีหลีแล้วเนาะข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
0: แสงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคาร
1: เจ้า
0: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวกองประสุมกวดการเนินในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวสบับปะปุงจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาหา1กันยานี้ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานห่วมและกล่าวเปิดของท่านนางธุมลีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพและพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบมีบรรดารองประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีและรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมและพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางธุมลีวงศ์พระจันทร์ได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมเนื่องจากว่าห่างกฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากที่จะต้องได้รับการแก้ไขการปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นต้นการคุ้มครองเวียกงานทหารโดยเฉพาะการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองเหล่าหบการปฏิบัตินโยบายให้นายทหารแต่ละขั้นเป็นต้นการประดับสั้นการเดือนสั้นการเทียบสั้นการปฏิบัตินโยบายต่อครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ขาวีรชนแห่งชาตินักหบแข่งขันพนักงานปรับนานและครอบครัวนายทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตห่างไกลศอกดีและเขตทุรกันดารให้ได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้สมคู่กับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพปัสลาวฉะนั้นกองประสุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าอย่างละเอียดหอบด้านเพื่อเหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกุมผู้เข้าร่วมกองประสุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อเนื้อในกฎหมายที่ติดพันกับพลบทบาทสิทธิและนาทีของขั้นแห่งการตนแนใสเหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จกองประชุมครั้งนี้กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้รายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในหอบด้านของห่างกฎหมายต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยายน2566ก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องเอาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับมือวันปาหัดพอเขามาพบมาพอมีรายการนำเสียงเพลงซากลใหม่ๆมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังก็ขอบใจที่ติดตามรายการทุกมื้อติดตามผ่านทางขึ้น 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางขึ้น94บางคนกระทุนอินไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103

ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเราโทรคมตอนนี้เพื่อนให้พวกเรานั้นลุ้นรางวัลเงินสดแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซ่องตื้อในซ่องตื้อเพิ่นแบ่งมาแจกทุกท้ายเดือนแลนเดอร์มอบรางวัลเงินสด100ล้านออกไปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นเพิ่นจะแลนเดอร์ผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเพิ่นบอกว่าทุกท้ายเดือนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเติมแพ็กเกจได้1ในเครือข่ายเราโทรคม1แสนกิฟต์ขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัล100ล้านกิฟต์เพิ่นจะแรนเดิมทุกเดือนมอบออกไปแล้วเดือนสุดท้ายนั่นก็คือท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทางไส้คอคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นเพิ่นแจกครบ30ปีแห่งการให้บริการลูกค้า

0: วลาว่ามันก็ม่วนอ่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลนำการนักกิ่งไม้ก็ลุ้นไปอันนั้นเป็นการแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังของเราทุกคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ก็เป็นซิงเกิลของสาวๆ Blackpink ใส่ชื่อว่า Go ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สองในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Deadline ของสาวๆ Blackpink ซึ่งปล่อยผ่านค่ายเพลง YG Entertainment ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปโดยบ่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆอ่ะทางพร้อมการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมนั่นล่ะ1ชั่วโมงเต็มๆมักเพลงแบบใดจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่เนี่ยกิ่งกังกันเข้ามาได้ขณะจะทำรายการก็สามมาติดต่อผ่าน021-224173ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: เพลงนี้มีรายการ Love in a Dressing Room มาฟังนำการมาทึกใจหรือบ่

พลงนี้กำลังฮิตฮอตอ่ะเนาะแต่ว่าเป็นเสียงของรีมิกซ์แฟนๆของ Lady Gaga David Guetta Lesia เอาเพลงพวกเกียวที่ฮิตฮอตๆกันอ่ะมารีมิกซ์มาแต่งแล้วใส่ AI ในการห้องอ่ะในรายการเพลงนี้ Love in a Dressing Room แล้วก็เอาหูพวกเกี่ยวมาเห็นเป็นวิดีโอ5ก็ปล่อยออกมาจริงไม่ฟังก็คือมวนมวนก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม์บอกแล้วบอกอีกว่าเราโทรคมนั้นเพิ่นแรนเดิมเอาผู้โชคดีผ่านการตื้มเงินตื้มเงินแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ครบ 100,000 น่ะเบอร์เฮาก็เข้าไปในลิสต์เฮาก็มาลุ้นนำกันสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนะเพิ่นจะแจ้งเพิ่นจะทำการไลฟ์ผ่านทางนั้นนะมอบข้องรางวัลออกไป100ล้านเด้อ100ล้านนั้นบ่แม่นแจกเฉพาะแต่เดือนนี้เพิ่นแจ้งมาแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปเดือนไหนและจนถึงพุ่นล่ะท้ายปีเป็นการแจ้งครบฮอบการสร้างตั้งบริษัท30ปีนะเพื่อเป็นโอกาสดีพวกเขาไซต์บริการลาวโทรคมอย่างสบายใจแล้วเขายังสามารถลุ้นรางวัลบ่แน่เทือรางวัลใหญ่อะเนาะแจ็คพอตมาเป็นของเขาลุ้นไปนำกันนั่นแหละ

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทะลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทะลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
5: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเราตื้ม 100,000 ลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในรีซิเพิร์นในแรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อ Facebook ของเราเทเลคอมนะมีรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอะปล่อยให้ฟังอีกครั้งเนี่ยที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันนะปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน021224173แล้วบอกให้พวกเฮาฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อโดยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเนาะมิสเตอร์โนอีดอนการเป็นผู้ยังหูหูไปทุกอย่างมันก็มีพ้นดีและพ้นเสียนั่นแหละเซนมอดูมอดาวมันก็เป็นเรื่องดีอะถ้าว่าเขาอยากจะโฮสิ่งใดต่างๆลวงหน้าแล้วเขาก็ไปห้าประมาณนั้นแล้วแต่ข่มเสื้อแต่ลำพังมอหนูมอเดาทั้งหลายบางเทือเพิ่นกับบ่ได้อยากเป็นแบบนั้นอะมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่ฮู้ก่อนลวงหน้าที่ฮู้ทั้งหมดบางเทือกับสิ่งที่ฮู้แล้วอยากจะสวยจะสวยบ่ได้ประมาณนั้นเพิ่นก็เป็นทุกข์คือกันเทดดี้สตรีมฮองวิงนี่มิสเตอร์โนอิดอลปล่อยในต้นเดือน4/2026นี้เซิงไม่ความว่าเป็นคนที่ยังหูเกี่ยวกับเรื่องความหักต่างๆผู้เกี่ยวบอกว่า When I fall in love it with misfortune เมื่อตกคุ้มหักมันก็จะมาพร้อมกับความโศกหายและความเจ็บปวดประมาณนั้นดังนั้นนักร้องคนนี้จึงเขียนเพลงนี้ว่า Oh I wish I wasn't Mr. Know-it-all บอกว่าเขาปรารถนาว่าอยากจะบ่ฮู้เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ประคับประคองเนาะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่การที่เป็นคนฮู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางเทื่อเขาบ่ฮู้แล้วฝ้อยว่าตัวเองฮู้ไปหมดอันนั้นหับบ่ได้อ่ะคันเขาบ่ฮู้เขาก็ต้องยอมหับและก็เหียนฮู้นำผู้ที่เพิ่นเป็นบ่แม่นเว้าอยู่ฟ้าบัดแล้วอันใดกับบนยากอันใดกับบนเป็นได้บันนี้บัดให้เพิ่นเห็นเนาะฉะนั้นเฮาพยายามถ้าบ่ฮู้เฮาก็ว่าบ่ฮู้แล้วกิ่งไม้เสื่อว่าผู้ที่เพิ่นฮู้อ่ะถ้าเฮาเปิดใจอยากเหียนอยากฮู้เพิ่นพร้อมที่จะหยิบยืมให้การสวยเรือนั่นล่ะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามคัลเลอร์ฟูลเมื่อวันประหัสพวกเราก็มีเพลงค่อนข้างใหม่แน่นะเพื่อให้มันทึกตามธีมที่พวกเราตั้งไว้เอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆก็สามารถตามเทรนด์ของเพลงไล่คนก็สามารถติดตามเทรนด์ของเพลงไล่ทรงทางนั่นล่ะแต่บางคนก็ติดตามผ่านทางรายการก็ขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนรายการ13:00-14:00 ทุกมื้อเพิ่นก็ให้พวกเฮานั้นได้มาปล่อยเสียงเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่กับเราโทรคมมีรายการแจ็คโซกแจ็คโซกนั่นก็คือแจ็คเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นเพิ่นมอบโซกอย่างใหญ่หลวงแจ็คออกไปทุกเดือนเดือนละ100ล้านเพิ่นมอบเดือนนี้แล้วบ่กับบ่เดือนนี้100ล้านเดือนแล้วก็มีได้เดือนต่อไปก็100นึงจนพุ่นได้จนถึงท้ายปีอ่ะท้ายปีนี้เพิ่นโฮมเอาเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะ 1.4 ตื้อดังที่กิ่งไม้บอกไว้อ่ะเบารางวัลใหญ่ก็ใจเต้นตุ้มๆแถวนี้อ่ะคล้ายคือกับว่าตัวเองจะถือแบบนั้นล่ะมันคือว่ามี6เส้นพอให้มันเป็นจริงซะลุ้นไปนำกันเนาะมีรายการนอกจากจะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อแล้วเพิ่นยังมีเป็นคำมูลค่า300ปลายล้านได้นี่มันท้ายปีแต่ว่าก่อนที่ฮอดท้ายปีเฮามาลุ้นแต่ละเดือนก่อนแล้วเหตุจังใดจึงจะเข้าไปลุ้นได้เพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเมื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาจะตื้มเงินน่ะตื้มใช้บริการได้ก็แล้วแต่อย่าลืมตื้มครบ 100,000 เด้อ 100,000ในเครือข่ายเราโทรคมเด้อนะว่าแม่นว่ามีรายการไซส์เครือข่ายอื่นแล้วไปตืม 100,000 เอ๊ะเบอร์เฮาคือบ่เข้าไปในลิสต์เนาะ อันนี้แม่ลาวโทรคมเพิ่นแจ้งคืนกำไรหรือว่าเป็นการขอบใจไปยังลูกค้าทุกคนก็คือมิตรรายการที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีแล้วจะเดินเคียงข้างต่อไปอีกสินะ
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาอยู่ติดตามอยู่แห่งหุ้นได้เนาะกันถ้าว่าเสียงชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจังได๋ก็สามารถโทรเข้ามาเนาะบอกกับพวกเฮาเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงเด้โทรมาผ่าน021-22-4173กังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับระยะหน้าฝนแบบสีมีรายการสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือกวดเบิงตามออมแอมยาวเหือนนั่นล่ะทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายมีเสาจริงไหมกันยางออมเหือนเห็นกระปุกกระป๋องหรือว่าขุต่างๆก็เลยทอกความไวพอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆเลยแต่ว่ามันตกต่อเนื่องคันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะความมันไว้เที่ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นล่ะบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงลดนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางอื่นเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาครบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบอกมาติดตามทุกมือเด้อกะขอบใจนะของเฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นในการจัดรายการก็มี FC ไลน์
1: Colorful Music, the best radio in town.

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาอยู่ติดตามอยู่แห่งหุ้นได้เนาะกันถ้าว่าเสียงชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจังได๋ก็สามารถโทรเข้ามาเนาะบอกกับพวกเฮาเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงเด้โทรมาผ่าน021-22-4173กังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับระยะหน้าฝนแบบสีมีรายการสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือกวดเบิงตามออมแอมยาวเหือนนั่นล่ะทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายมีเสาจริงไหมกันยางออมเหือนเห็นกระปุกกระป๋องหรือว่าขุต่างๆก็ได้ทอกความไวพอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆเลยแต่ว่ามันตกต่อเนื่องคันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะความมันไว้เดี่ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกเป็นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นล่ะบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงลดนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางเอิญเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาครบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบอกมาติดตามทุกมือเด้อกะขอบใจนะของเฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บริหญิงเสียงกิ้งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นในการจัดรายการก็มี FC ไลน์
1: Colorful Music, the best radio in town.

เป็นการห้องรวมกันระหว่างแดนนี่ฮาลีห้องรวมกับโดริป้าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Two Hearts หัวใจสองดวงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มของโดริป้าที่ใช้ชื่อว่า Radical Optimismเองบอกว่า two hearts maybe we were mean together ซึ่งเพลงอ่ะเนาะส่วนไลก์อธิบายถึงการค้นพบความหักที่ลึกซึ้งความหักที่ปวแปลงจิตใจของต่างฝ่ายต่างพบกับความเหงาความทรมานประมาณนั้นเมื่อสองคนมาพบกันก็เลยฮู้ซึ้งเครื่องความรู้สึกที่ผ่านมาและก็สัญญาว่าจะเฮ็ดให้ดีประมาณนั้นล่ะ Two Hearts โดนรับว่าเพลงนี้กันยังอยู่ปี2026กลางเดือนสองนะเพิ่นปล่อยก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเนาะซาวายเก่าใหม่มือนี้เน้นเป็นใหม่ๆแน่เอาซอง2026มาก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาได้ผู้ใดติดตามรายการกังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับสวยๆแบบซีหาประทานอาหารแล้วบางคนยังฟันว่านอยู่ได้เพิ่นยังนอนบ่ตื่นเด้อบางคนก็ลุกขึ้นมาละมาเข้าเวียเข้างานเนาะทีมงานพวกเขาสไลด์กับทึกเวลาหาประทานอาหารแล้วเขากระแลนเข้ารายการเลยมาโอ้มาลมมีรายการผ่านซองทางนี้อ้องนี้ไปก็เป็นหน้าเวียกใหม่กันเน้นๆเป็นแบบข่าวเนาะพวกเขาเห็ดข่าวข่าววิทยุนี่พวกเขาจะมีข่าวภายในข่าวเป็นภาษาลาวข่าวเป็นภาษาต่างประเทศมี5ภาษาด้วยกันข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นกึมมุภาษาโมงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถทูนินติดตามแล้วก็มีรายการต่างๆซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเราโทรคมอำนวยความสะดวกผู้ใดไปแถวนั้นก็สามารถสมัครแพ็กเกจไปมื้อหนึ่งสมัครเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิบเท่านั้นเป็นแพ็กเกจนอนสต็อปมีแพ็กเกจ3มื้อเล็ก3 40,000 และอาทิตย์หนึ่งเล็ก7 70,000 กิบสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เฮาซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเมื่อเปิด IR แล้วพอเฮาก็ไปจับเครือข่ายปลายทางนั่นก็คือ AIS นะถ้าว่าเขาบ่เคยใช้เขาห้าก็เปิดไมค์มีรายการก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามลื้อถามผู้ที่เคยใช้มาไปพุ่นไปจับแบบใดแล้วกลับมาเด้ต้องจูนกลับคืนมาแบบใดเพื่อความสะดวกแหละใช้อย่างบ่ขาดสายนั่นแหละ

0: สำหรับผู้ได้ทามเข้ามาว่าตื่มเล่าว่าแพ็กเกจ 100,000 ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราตอนนี้ถ้าว่าจะตื่มแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมอย่าลืม 100,000 กีบขึ้นไปเด้อเสือเบอร์เฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดอร์มอบรางวัลออกไป100ล้านน่ะแต่ละเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงเดือน12ท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่มวลทายเป็นรางวัล 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นกันไปทุกเดือนลุ้นจนถึงท้ายปี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับฟังและมูลคืนมาติดตามรายการพวกเขาหลายห้างหันได้ยากจาเดินทางห่วมกับพวกเขาเนาะตอนต้นรายการยังได้อยู่เพียงแต่ติดตามเพียงแต่กิ้งก้างกันเข้ามานะผ่าน021-22-4173แล้วปะเบอร์ไว้ทีมงานพวกเขาจะติดต่อกับขอบใจทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาและขอบใจมีรายการที่จูนินมาติดตามอย่าลืมรายการพวกเขามาพบมาพ่อกันทุกมื้อ1-5-2 โมงมื้อนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวกองประสุมพบปลาแหล่เห็ดเวียกของคณะนำจากสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคและคณะภาคคณะนำนครหลวงเวียงจันทร์จัดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้ที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของทานคำมรจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคผู้ประจำการมีหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกคณะกรรมการปกครองเมืองอ้อมคางนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมทานคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2566ของนครหลวงเวียงจันทน์โดยทานได้ยกให้เห็นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ระดับ 4.2 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ 55,194 ตึกกว่ากีบเท่ากับหลายกว่า54ส่วนห้อยโอกาสนี้ทานคำมรจันทจิตได้มีคำเห็นว่าการพบปะครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และวิธีการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้แม่นเน้นใส่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวจริงผลสำเร็จบรรดาบทเรียนที่มีคุณค่ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่ได้ผ่านการทดลองและนำไส้มาแล้วพร้อมนั้นการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้บรรดาคณะวิชาการและภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสนทนาถึงแนวคิดหลักการและวิธีการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพตัวจริงสามารถนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานและสร้างผลประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังหับฟังการรายงานการนำเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วแมนได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเป็นบทเรียนทฤษฎีและแนวทางให้สามารถนำไปประกอบเข้าในเนื้อในของการแลกเปลี่ยนในต่อไป
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

สุขีมั่นเสมอมันคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่พี่น้องของปลายหมดสุผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีมวลเพื่อสร้างความสีเบิกบานมุ่งซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านนี้อาจจะกำลังหาปูหาป่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่ารัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามห้องร้านห้องการสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดงานไปนำและก็หาฟังรายการเป็นยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้สำหรับท่านใดที่ปฏิบัติเวียกงานมาตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วตอนบ่ายมีเวลาได้พักผ่อนพักสายตาประมาณ10นาที15นาทีอันนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันพยานหัวใจและก็อัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมได้ตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพิ่นว่าคือแนวนั้นแต่ว่าถ้าเกิน15นาทีถึงเป็นชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ากลางคืนร่างกายของเฮาจะตื่นโตนอนบ่หลับนั่นเองถ้าผู้ฟังจะใช้ละการนอนเพียงแต่พอดามพอดีประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีอันนี้จะดีต่อสุขภาพหลายและแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันในมื้อนี้นอกจากนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาเสียงเพลงม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพอๆกันคันทำอีทพวกเราไปปลุกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: เลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินกระบอกคองใจบ่ใส่ทอคองตีใดกระบอดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลายามบ่ายแบบนี้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการพัดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมมีการขยายโตแน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีการถูกผลิตออกมาจำนวนหลายมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อจากสารกาพวกเรานอกจากที่จะเลือกไซส์ที่มีคุณภาพและก็มีราคาที่สมเหตุสมผลแล้วคุณภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างในระยะผ่านมามีกรณีเกิดเหตุให้เห็นบ่ว่าจะอยู่ในประเทศเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกิดมีเหตุเศร้าสลดเนื่องจากใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการแต่งอยู่ครัวกินปรุงอาหารแล้วเกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวออกมาก็เห็นให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นถึงขั้นเสียชีวิตเกิดการสูญเสียเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเกิดขึ้นจากสารกาพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆมาใช้ก็ขอให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องแน่นอนและก็มีความปลอดภัยสูงเพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินของพวกเราถ้าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นบ่ได้มาตรฐานอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่หัวไหลออกมาถ้าว่าช็อตเฮาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตและก็ถ้าว่าเกิดการช็อตแล้วลุกไหม้อาจจะไหม้เงินไหม้สารอันตรายทางทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเลือกใช้เฉพาะที่ได้มาตรฐานแท้ๆอันนี้เอามาบอกเอามาเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการดำเนินเต็ม

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ลาวบุมิค่ะหาบางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกขงเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
1: บอกผมเห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกบ่เห็นมันรีดหนทางไปแม่หมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

งามลาซื้อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยง้อยคือคอยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยส่วนคนหัวด้อนหลังเทื่อลูกไทยบ้านส่วนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านใดที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางในขณะนี้ก็ขอให้มีใส่ความระมัดระวังมีสติในการขับขี่อยู่เสมอใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวที่สูงเกินไปท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้นั้นสังเกตเห็นว่ารถลาพาหนะอยู่ภายในเขตตัวเมืองนี้เพิ่มขึ้นหลายแต่ว่าถนนหนทางมีจำกัดและก็ความกว้างของถนนหนทางก็ซ้ำเก่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดและก็ไปมาได้ยากหรือว่าต้องใช้ความไวของรถที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าเกินนั้นหรือว่ามีการใส่สารหรือว่าดื่มสิ่งมึนเมาก็ไปหลุดพ้นความสามารถในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายอยากให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยในการขับขี่ท่านผู้ฟังส่วนว่าท่านใดที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศถ้าว่าเส้นทางใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีการปรับแปลงแล้วหรือยังอันนี้ต้องได้ติดตามและก็กวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ผู้ที่โดยสารผู้ที่ห่วมทางนำในการเดินทางบ่ว่าจะไปใส่นอกจากพาหนะที่จะต้องมีความพร้อมแล้วสภาพร่างกายของคนเฮาอีกแล้วก็สภาพเส้นทางหลายอย่างประกอบเข้ากันจึงจะถือว่าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่ถ้าหากว่าเส้นทางใดที่ยังบ่ทันปลอดภัยยังบ่ทันได้รับการปรับแปลงซ่อมแซมเทื่อพวกเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมเห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบ้านนี่เนาะเป็นหยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดๆๆเนาะนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนชั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลูกเขาบอกเหื
3: ้อบอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะนะเหื
3: ้อโอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกไปติดจริงๆพี่น้องนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางไปแดกหมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาบ่ายแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี้อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างหรือว่าตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบ่งเวลาก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขาจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่1กันยานี้ท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เข้าร่วมและติดตามการไขซกเฮียนใหม่ประจำซกเฮียน2006-2007อยู่บัดดาหุ่งเฮียนอ้อมข้างนครหลวงพะบังเพื่อสุกยู่และให้ที่ซี่น้ำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการศึกษาของแขวงหลวงพะบังบสพ. อยู่นครหลวงพะบังรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พบปะโอลมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์และนักเรียนอยู่บรรดาโรงเรียนภายในเทศบาลนครหลวงพะบังท่านได้เน้นนักให้ผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์ทุกคนจงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบเอาใจใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทันสมัยและสุ่มใส่การพัฒนาทักษะของนักเรียนหอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงให้การร่วมมือสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อยู่ภายในโรงเรียนเอาใจใส่ศึกษาอบรมคุณสมบัติทัศนศึกษาระเบียบวินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาประกันให้การไขซกเฮียนใหม่นี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่านส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวัง
3: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการเทียกแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอแนะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ได้นำเอาข่าวๆสาระน่าฮู้และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมที่สังคมให้ความสนใจทางทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราก็ได้ติดตามหรือว่าติดต่อสัมภาษณ์หรือติดต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่นมาอธิบายชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้สังคมหรือให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่เฮารับรู้นำกันแล้วว่าในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่ก้าวเข้าสู่การไขสกเฮียนใหม่ซึ่งหลายบ้อนหลายที่บ่ว่านับตั้งแต่ศูนย์กลางจนถึงท้องถิ่นหลายเขตหลายแขวงก็ได้พร้อมเพียงแห่งหน้ากันก้าวเข้าสู่การศึกษาโดยเฉพาะมันแขนงศึกษาที่การและกีฬาก็ได้พร้อมเพียงกันหันหน้าเข้าสู่การศึกษาการแน่นอนละแต่ละแขวงก็เห็นว่าโดยเฉพาะก็เป็นการเปิดในมือวันที่1กันยาผ่านมานี้ก็ถือว่าเกือบว่าทั่วประเทศได้พร้อมกันไขสกเฮียนใหม่สก2026หา2027ซึ่งหลายบ่อนหลายที่ที่มีเงินไขก็ถือว่าได้เปิดก่อนแล้วเนาะแล้วก็อีกหลายบ่อนหลายที่ก็ยังบ่ทันมีเงินไขก็โดยเฉพาะก็มันอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศหลายบ่อนหลายที่คือเห็นแล้วบ้านเฮาก็ถือว่ามีหลายบ่อนหลายแขวงที่มีสภาพน้ําท่วมเฮ็ดให้การไขสกเฮียนบางเมืองบางแขวงหั่นก็อาจจะซักซาเดเปิดขึ้นมื้อนี้ก็ถือว่ามันได้มีโอกาสดีได้สัมภาษณ์ท่านบุญคงดวงสวรรค์หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าทางแขวงเสียงขวางได้ไขสกเฮียนใหม่ซึ่งบรรยากาศที่ทางแขวงเสียงขวางได้ไขสกเฮียนใหม่นี้จะมีบรรยากาศคือแนวใดส่วนเพิ่นก็จะได้มาสนทนากับรายการของพวกเฮาตอนนี้ท่านบุญคงดวงสวรรค์อยู่กับรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านเจ้าสบายดีได้ยินบ่ท่านเจ้าได้ยินเสียงแจ้งดีบ
2: ่ในท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ในขณะนี้เนาะข้าพเจ้าชื่อบุญคงดวงสวรรค์หัวหน้าแผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงขออนุญาตรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการไขสงเย็นใหม่อยู่ในทั่วแขวงเชียงขวางให้บรรดาท่านได้รับฟังเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าแขวงเชียงขวางของเราได้เริ่มจัดตั้งการไขสงเย็นใหม่อยู่บนดามเมืองได้จัดพิธีทุกๆเมืองแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งพุ่นมาแต่วันนี้เลยเป็นอยู่ทั่วแขวงหรือว่าอยู่ในเมืองนี้พอเราได้จัดเป็นอันใหญ่ในทั่วแขวงเปิดสงเย็นใหม่อย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันนี
1: ้ครับ
2: บรรยากาศในการไขสงเฮียนใหม่นี้ก็ถือว่าปีนี้มีความคึกคักหลายมีนักเฮียนถือว่าสนใจเข้าร่วมมาเฮียนมาสมัครลงทะเบียนนี่เป็นจำนวนหลายในปีนี้ในโดยเฉพาะไปอยู่เขตในเมืองอันนี้เป็นจำนวนหลายพร้อมเดียวกันนั้นก็ทางกรมราชการปกครองทุกขั้นก็ได้ให้การลงมือทางสมาคมผู้ปกครองนักเฮียนก็ได้เอาใจใส่ส่งยูส่งเสริมดูหลานเลยมาครับมาเฮียนเป็นจำนวนหลายเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดเขาเจ้าขึ้นมาเจ้า
1: แล้วอาจารย์คือปีนี้หันทางนักเฮียนเข้ามาสมัครหลายสินะฉะนั้นสถานที่การรับรองให้แกนักเฮียนนี่เด้อยู่แขวงอันนี้คิดว่าเพียงพอระเบิดเรือนได้ไ
2: หมโอ้กับนักเฮียนเนาะที่มาสมัครเฮียนอยู่ในเมืองนี่ค่อนข้างหลายโดยพลเทศบาลพลสวัสดิ์นี่ก็ถือว่าท่านที่มาแล้วแล้วเป็นเข้าไปอย่างใดแหละอันนั้นบรรดาบางโรงเรียนที่อยู่ในเทศบาลสามแห่งนี
1: ้
2: แต่ว่าพวกเขาก็มีวิธีแก้ไขเนาะอาจจะอันนั้นได้เอานักเฮียนที่อยู่โรงเรียนในเทศบาลนี่อาจไปเฮียนโมต้นอยู่อ้อมข้างเทศบาลอันนี้นะเป็นโรงเรียนนี่มันพอเพียงพอก
1: ับ
2: จำนวนนักเฮียนที่สมัครเฮียนจ้ะ
1: แล้วคือจะให้อาจารย์ว่าเป็นอย่างที่ว่าทั่วแขวงเขานี่การ ใครส่งเฮียนใหม่นี่จึงบ่พร้อมกันนะระบบเอกภาพกันโดยเฉพาะแม่นเทศบาลแขวงเฮานี่ได้มีการใครส่งเฮียนซ่าก
2: ว
1: ่าหมู่แม่นซะ
2: คือว่าบรรดาเมืองครับแม่นจัดตั้งปฏิบัติวันที่1ส่วนหลายเป็นวันที่1
1: เจ้า
2: และวันที่2ถือว่าสําเร็จทุกเมืองแต่ว่าพวกแขกนี่พวกเฮาได้จัดเป็นวันที่3เหตุผลการจัดซ่าก็เป็นอันน่ะก็มีหลายด้านเนาะเรื่องการทั้งหาการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆอันนี้พอเอาปีนี้ก็เห็นว่ามีความยุ่งยากหน่อยนึงว่าจริงๆในการเปิดการเรียนโรงเรียนใหม่นะมีความศึกษาหน่อยนึง
1: ครับ
2: นอกจากนั้นก็เป็นเรื่อง

0: าการศึกษาขั้นบ้านพันเปอร์เซ็นต์ให้ใดๆค้นคว้าปรึกษาหรือระวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนตรงนั้นเป็นเรื่องการผูกพันกับสุมชนสังคมนั้นแต่นอกจากนั้นพวกเราก็ได้การเกี่ยวด้านอาคารสถานที่หรือมอบให้บรรดาเมืองสมทบกับพระเศียรในโรงเรียนนั่นแหละการเกี่ยวของพร้อมกวดกาแล้วก็ซ่อมแปลงบรรดาอาคารเฮียนห้องเฮียนกับบานประตูปองเยี่ยมพอซ่อมแปลงโต๊ะตั้งกระดานหัวอ้อมโรงเฮียนห้องน้ำระบบไฟฟ้าระบบน้ำใสในเพื่อให้พร้อมใช้งานแล้วก็ได้ทำความสะอาดบริเวณโรงเฮียนตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้าบริวารจัดหาอุปกรณ์เก็บเงินขี้เงียอะไรอื่นๆอันนี้ต้องการได้ด้านอาคารสถานที่
1: เจ้า
0: ต่อจากนั้นดังบุคลากรหรือว่าครูอาจารย์ที่พวกเราก็ได้มีกระทำการกวดขึ้นแล้วก็ได้ซับซ้อนครูจากบ่อนที่มีครูหลายนี่ไปหาบ่อนที่ขาดแคลนครูในแต่ละวิชาและแต่ละท้องถิ่นได้มีความเหมาะสมและช่วงทันเวลาและก็ได้ฝึกอบรมครูนี่ระยะผ่านมาได้เจ็ดเดือนแปดพวกเราก็ได้มีการฝึกอบรมครูในการนำใช้หลักสูตรใหม่เทคนิคการสอนแบบใหม่และก็นำใช้เทคโนโลยีเข้าสู่การเรียนการสอนอันนี้หรือว่าพวกเราได้จัดทุกเมืองและก็ได้แต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนก็ได้จัดแบ่งวิชาสอนสมองสอนให้ครูอาจารย์อย่างเหมาะสมตามความรู้และทักษะในการที่ได้เรียนมาทางด้านรับสูตรและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนนี้ก็ได้มอบให้องค์การศึกษาเมืองแต่ละเมืองและบรรดาโรงเรียนการเกี่ยวพวงบรรดาปุ้มตัวมือตัวแบบเรียนอุปกรณ์ทดลองสื่อการเรียนการสอนให้สมทบกับให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังติดตามสมมูทับเอาอุปกรณ์โดยเฉพาะปุ้มตำราจากกระทรวงศึกษานี้ก็ได้ส่งมาถึงหลายเมืองก็ได้ครับแล้วจะบางเมืองก็ได้ครับพวกเรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ติดตามสุญญูครูอาจารย์เนาะในการเกี่ยมแผนการสอนหรือในบทสอนและสื่อการสอนแล้วก็แผนการประเมินผลให้สำเร็จก่อนการแข่งสูงเย็นไหมอันนี้เนาะและอีกด้านหนึ่งก็คือการทำนักเรียนและการบริหารนี้บรรดาโรงเรียนที่มาได้เริ่มทำนักเรียนมาได้ต้นเดือนแปดเป็นต้นมาและก็ได้จัดสรรห้องเรียนจัดสรรนักเรียนทั้งใหม่และเก่าอย่างเป็นระบบได้กำหนดวันเปิดปิดโรงเรียนพักมือสอบเสียงตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬานี้และมันกิจกรรมต่างๆของแต่ละโรงเรียนให้มันจัดเจงเนาะหลายโรงเรียนก็ถือว่าได้ปรับปรุงกิจกรรมหรือว่ากฎระเบียบคุ้มครองการเรียนการสอนหรือคุ้มครองโรงเรียนนั้นให้มีความสอดคล้องเหมาะสมแทนโมกับสภาพความจริงเนาะนั่นเป็นพวกเราได้ห่างกันเกี่ยวหลายด้านที่ว่าพวกเขามีความพร้อม 100% แล้วเนาะในการเปิดโรงเรียนนี่นะ
1: เจ้าแล้วท่านมาเบิ่งการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนของศกเรียน2026หา2027นี้ถ้ามาเทียบใส่เฮาสามารถทอดถอนบทเรียนจากศกเรียนผ่านมาคือแนวใดบ่อาจารย
0: ์ในศกเรียน2027นี้เทียบใส่ศกเรียนผ่านมาพวกเขาก็สามารถทอดถอนบทเรียนใดคือถึงที่เนาะสำหรับการเจ้าหน้าที่ผู้บริหารพวกเขานี่นะต้องเป็นเจ้าการผู้บริหารครูอาจารย์ข้าราชการต้องเป็นเจ้าการในการตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ในงานของตนอย่างจริงใจเพราะว่าผ่านมานี่พวกเขายังเพชรบ่ทำได้ดีอันนี้ต้องเป็นเจ้าการในนี้ต่อจากนั้นครูอาจารย์ก็ต้องเอาใจใส่มีความรับผิดชอบสูงต่อกับการเรียนการสอนหรือว่าหน้าที่ของตนนี่แต่พวกเขาคิดว่าบรรดาหลักสูตรเนื้อในการสอนในช่วงเย็นผ่านมานี่พวกเขาก็เห็นว่านำใช้ส่วนกลางดังนั้นพวกเขาต้องมีวิธีปรับปรุงใดๆให้บางด้านเนาะให้มันสอดคล้องโดยเฉพาะพวกเขาจะได้เน้นใส่การเรียนการสอนชั้นประถมนี่เป็นเองเพราะว่านักเรียนชั้นประถมนี่ร้ายท้องถิ่นหรือว่าไม่ได้ภาษาลาวอันนี้เป็นต้นต่อพวกเขาต้องได้แก้ไขในขณะการศึกษาของพวกเขาแต่นอกจากนั้นปัญหาข้างนอกสังคมชุมชนนี่นะปัญหาภายนอกนี่แน่นอนพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการประสานสมทบกับการนำแต่ละขั้นทั้งองค์การปกครองแขวงเมืองตาเสกและบานต้องได้ช่วยพวกเขาเถิดอันนี้คือว่าผ่านมาในพวกเราที่ได้บอกได้แต่ว่าพอทันลงเลิกอันนี้คือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่พวกเขาต้อง

0: ครับ
1: เจ้าสันอาจารย์มาเบิ่งผ่านมาคือการถอดถอนบทเรียนก็ถือว่าเฮาสามารถนําเอาบทเรียนเหล่านั้นมาจัดตั้งปฏิบัติในสงฆ์เรียนนี้สําหรับเกี่ยวกับครูอาจารย์นี่เด้โดยบุคลากรครูอาจารย์เฮานี่เนี่ยมาฮอดปัจจุบันนี้เฮามีความพร้อมแนวใดละเฮาเพียงพอหรือบ่หรือว่าแนวใดอาจารย์
0: สําหรับครูอาจารย์ก็คือข้าพเจ้าได้มีคําเห็นเมื่อกี้นั้นถือว่าถ้าว่าเพียงพอบ่นี่เป็นพวกเฮายังบ่เพียงพอแต่ว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้แต่ยังปัญหาก็คือเขตท้องถิ่นอาถรรพ์เขตทางไกลสองลีกอันนี้มันยังบ่เพียงพอมันเกิดมีห้องเรียนควบนะห้องควบมันเป็นจำนวนหลาย
1: เจ้า
0: จะเป็นควบสองห้องควบสามห้องทีละมันจำนวนหลาย
1: อ
0: ันนี้พอยังมีความต้องการแต่ว่าพอเราได้จัดสรรเนาะครูจากเขตตัวเมืองไปสู่สิท้องถิ่นโดยหมู่กันปีนี้ผู้นี้ไปปีหน้าผู้ใหม่ไปอันนี้พวกเขาก็ได้แต่ละเมืองก็เป็นได้จัดสรรแหละถือว่าก็ค่อนข้างได้ดีเนาะแต่ว่าไม่ได้ก็ตามเรื่องครูนี่พวกเขาจะมีความจำเป็นและต้องการที่สุดครูเนี่ยเจ้า
1: บัดนี้มาเบิ่งเกี่ยวกับคือในสกเฮียนนี่ก็ถือว่ามันเป็นสกเฮียนที่เริ่มก้าวเกียมจะตั้งปฏิบัติหรือว่าการปรับปรุงการเรียนการสอนคือจาก6บวกบวกบวก65บวกบวก4บวก4บอกเลยว่ามาเป็น6บวก3บวก3นะอาจารย์ฉะนั้นยุคแขวงเฮานี่ได้มีการเตรียมความพร้อมขึ้นในใดแล้วมีการจะตั้งปฏิบัติแนวใดอาจารย์
0: เจ้าสําหรับระบบการปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติใหม่นี้จาก543มาเป็น633นี
1: ่อืมเจ้า
0: คือว่าพวกเราก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เคยให้มีพนักงานกิจการนี่ทางคณะพันธุ์เขาได้เข้าร่วมเสื่อมซึมในการจัดตั้งปฏิบัติรับสุดใหม่633นี่ถือว่าพวกเราก็ได้เตรียมความพร้อมหลายด้านเนาะมือก็เป็นไปประสานสมทบกับกรมการปกครองแขวงหรือว่าทางกระทรวงเพื่อก้าเกียมองครับด้านอาคารสถานที่อันนี้เป็นพวกเราก็ได้จากประถม5ปีไป6ปีอันนี้ก็ต้องได้สร้างห้องเรียนอุปกรณ์ครับใช้คันเรียนสอนในพวกเราก็ได้สร้างสมทบหลายบอนก็ถือว่าได้มีการกำลังจะตั้งปฏิบัติ
1: เจ้า
0: แล้วนอกจากนั้นการอุปกรณ์การเรียนการสอนในปีนี้ได้สมทบกับกระทรวงอย่างละเอียดทั้งเลยว่ามีวิธีการใดหรือว่าขอจากภาคส่วนใดเพื่อมาช่วยสนับสนุนปกติหน้านี้เนาะเป็นจะเปิดป.1 ป.2 ป.3 ในหลักสูตรใหม่ครับพวกเราก็ได้ทางหลักการเกี่ยมส่วนว่าด้านหลักสูตรนี้หลักๆก็เป็นทีมใจของกระทรวงศึกษาแต่ว่าพวกเราก็จะได้ปรับปรุงคืนบางจุดที่เห็นว่าการเรียนการสอนนี่มันบ่มีคุณภาพเท่าควรโดยเฉพาะเป็นชั้นป.1 ป.2 นี่นะข้าพเจ้าได้แนะนำให้นะครูอาจารย์หรือคณะกรรมการได้ละเห็นต้องเน้นภาษาลาวเป็นหลักแล้วก็คณิตศาสตร์ส่วนวิชาอื่นก็เน้นอยู่แต่ว่าขอให้เน้นสองวิชานี้เป็นเองโดยเฉพาะภาษาลาวในคดีนี้ต้องไปหาวิธีปรับปรุงให้มันแน่นแท้ๆจบ
1: เจ้าให้อาจารย์ว่าคืนหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับนักเรียนโดยเฉพาะแม่นการปาระการเรียนนี่เด้ในสกเรียนพันมานี่เห็นว่าเป็นได๋ๆแล้วปีนี้เดี๋ยวเฮาจะมีการสกเรียนนี้เดี๋ยวเฮาจะมีการสู้ซนเฮ็ดได๋ๆเพื่อเฮ็ดให้ตัวเลขดังกล่าวหั่นลดลงอาจารย
0: ์จบเรื่องการปาระการเรียนนี่ก็เป็นอันนึงที่เห็นว่าโอ้มีค่าอย่างสูงสําหรับอยู่แข่งสิงขวบในสกเรียนทั้งวันทั้ง4ทั้ง5มีอัตราปาระ 4,000 กว่าคนในทั่วแข่งและใน2,526นี้ก็มี 3,000 กว่าคนถือว่าลดลง200กว่าคนก็ไม่ได้ลดหลายเท่าที่เทียบแล้วแต
1: ่
0: ว่าในวิธีแก้ไขนี้อันนึงที่พวกเราก็คือว่าต้องในขณะการศึกษาพวกเราต้องเป็นเจ้าการเลยในการปรับปรุงอาคารสถานที่ปรับปรุงนะครับสิ่งแวดล้อมปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงแบบแผนวิธีเรียกให้มันดีและมันสอดคล้องเพราะว่ามันเลยจะเป็นน่าสนใจให้แก่ลูกหลานมาเรียนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมส่วนว่าถ้าเราบอกเอาใจใส่ปรับปรุงโรงเรียนพวกโรงเรียนบอกว่าประกันความปลอดภัยนี่พ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากส่งลงมานี่พวกเราคะแนนการศึกษาบอกต้องเป็นเจ้าการส่งทบกับประชาชนในครอบครัวต้องสอนวิธีให้ได้สิ่งแวดล้อมแล้วรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจขึ้นโอ้ ชิดสอนเห็นใจให้นักเรียนอยากเข้ามาเรียนก็มีหลายท้องถิ่นเนาะอันนี้ใครหนึ่งก็จะคือกันบ่ชิงพวกนี้มีบางบ่อนนะเขียนทางการส่งลิงครูอาจารย์เนี่ยบุกขึ้นห้องอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้พวกเขาก็จะได้เห็นหน้าที่การเมืองอย่างเต็มที
1: ่
0: ผมเรียกว่านั้นก็คือว่าเมื่อกี้ว่าอาตาปัญหานี้มันก็ต้องได้อาศัยองค์การปกครองเป็นหลักฐานเป็นส่วนพวกเขานี่นะเพราะว่าทางเมืองทางประเสริฐทางบ้านนี้ต้องได้เป็นเจ้าการเทศงานเราคิดแต่ผู้ปกครองส่งยุ่งส่งเสริมให้เจ้าไปเหี้ยหลายบ่อนพ่อแม่ผู้ปกครองนี้เอาลูกหลานออกจากโรงเรียนไปออกแห่งงานช่วยพ่อแม่เอาลูกหลานออกเรียนไปหาเงินหรือว่าไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นนักเรียนกลุ่มพวกเราที่ยังกำลังอยู่ในเหี้ยส่วนนึงก็เป็นลูกอย่างน้อยเนาะพ่อแม่ไปทำการผลิตอยู่เขตทางไกลส่งลีกหรือว่าไกลจากบ้านก็เป็นเอาลูกไปนำมือใดทันเอาลูกมาโรงเรียนมือใดพอทันก็เอาลูกไปนำมาชินาลามันก็จะเป็นปัญหานี่ทางผู้ปกครองก็คืออำนาจปกครองลูกคันต้องเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าการช่วยกันในการช่วยยูมาช่วยพวกเขาอะไรเนาะจากจุดนี้นะ
1: เจ้าอาจารย์มีตัวหนึ่งที่ว่าแขวงเฮาก็เป็นแขวงหนึ่งที่ว่ามีชนเผ่าหลายฉะนั้นการจัดสรรครูอาจารย์โดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับภาษานี่เกี่ยวกับภาษาเผ่านี่เด้อันนี้นี่เฮามีการจัดตามปฏิบัติแนวใด
0: โอ้กับนะการเรียนการสอนโดยเฉพาะขอไปประธานหลายเขตต้องมีทั้งฐานมันซึ่งของพวกเฮามีชนเผ่าจำนวนหลายที่ไปสอนโดยเฉพาะชาวมงชาวมงหลังลักก็เป็นพี่น้องของมงของเขาเนาะที่สอนอยู่นะเป็นเอาครูมงสอนนักเรียนมงนี่ก็ลายปอนอันนี้แม่นเป็นปัญหาที่ในนักเรียนบ่ได้ภาษาที่พอทวดกับพี่น้องมงของเราทุกคนเวลาไปสอนนะก็ต้องเล่าภาษาท้องถิ่นใส่กันแล้วก็คิดให้การเรียนการสอนลดคุณภาพของผู้เรียนนะมงบ่ได้ดีเท่าที่ควรเวลาคันเล่าภาษาลาวเขาพัดเกี่ยวว่าเข้าใจนักเรียนนะคันเวลาเล่าภาษาม้งข้าเจ้าก็เข้าใจแต่สั้นละเวลาเขาเขียนมาเขียนภาษาลาวส่วนนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ว่าเทศไทยนักเรียนบ่ได้ภาษาลาวอันนี้จุดนี้พวกเขาจะได้สอนวิธีแก้ไขเทศใดให้ครูส่วนนี้ต้องเล่าภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพื่อบ่ให้เกิดปัญหาว่านักเรียนบ่ได้ภาษาลาวแต่พร้อมเดียวกันนั้นพวกเขาก็จะได้สับสนยกย้ายครูจำนวนนึงที่เป็นคนเราลุ่มคนนี้ไปช่วยข้าเจ้าตื้อเป็นระยะระยะเพื่อให้ข้าเจ้าได้ไปฝึกภาษาลาวอย่างจริงใจได้เท่เจ้า
1: เจ้าบันนี้เรื่องนโยบายนี่เด้ครูอาจารย์ที่ไปสอนอยู่เขตห่างไกลซอลี่นี่ทั้งแขวงเขามีนโยบายแนวใดบ่อาจารย
0: ์สำหรับนโยบายต่อครูผู้ที่ไปสอนอยู่เขตห่างไกลซอลี่อันนี้อันต้นต่อก็เป็นได้ยิงใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาครับจะมีเงินครูเด็กผู้ด้อยต่างนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้สำหรับได้ประสานส่งทั่วกับบรรดาเมืองแล้วก็แขกมีพวกขอให้ใดๆให้เขาเจ้าได้มีข้อมูลนิรุตเที่ยงได้กระตุกซุ้มยุ่งหรือมีอันใดอยู่ในบ้านช่วยเขาเจ้าใดก็เป็นช่วยต่อแต่ทางแผนศึกษาที่การได้กันแล้วแขกพวกเขาก็กำลังหาการเกี่ยมว่าที่มีวิธีการใดเพื่อช่วยเขาเจ้าพวกเขากำลังปรับปรุงนิติกรรมเพื่อให้เขาเจ้าได้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนนี่แหละเจ้า
1: เจ้าสำหรับเรียกงานการแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อนี่เด้ดูในคะแนนการศึกษาเฮาเห็นว่าเป็นอะไรอาจารย
0: ์สำหรับเรียกแก้ไขปรากฏการณ์ยอท่อนี่ก็มีหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นอยู่ต่อกับคะแนนการศึกษานี่แต่ปัญหาต้นต่อที่พวกเฮาได้พบเห็นปัจจุบันนี้ละเป็นนักเรียนติดโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นส่วนนึงก็เห็นว่ามีความยุ่งยากนี่จะได้อาศัยผู้ปกครองอาศัยครูอาจารย์แล้วได้ช่วยกันอันนี้ปัญหาไม่น้อยแต่ว่าเราเรียนประหยัดเรียนหนังสือนอกจากนั้นปัญหาอวัยวะต่างๆทิ้งเสพติดอื่นๆอันนี้นะแม่นก็แม่นเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนการแก้ไขจุดนี้โดยเฉพาะสิ่งเสพติดในพวกเขาก็ได้ประสานสมทบกับองค์การปกครองบรรดาเมืองเนาะกองประชุมแต่ละครั้งข้าพเจ้าก็ได้ยกขึ้นเพื่อให้เพิ่นช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ใกล้ชิดติดแท้เห็นใดๆให้ช่วยแก้ไขช่วยพวกเราเลยเพราะว่าคะแนนการศึกษาพวกเราจะแก้ตามลำพังมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะโดยเฉพาะอยู่ปัตตาบ้านอยู่ห้องข้างเฮียนเป็นห้างบันเทิงห้างเหล้าห้างเบียร์ห้างต่า างที่ขายสิ่งที่บดีต่อนักเรียนอันนี้ก็จะได้โอ้ยังห้องนะสังคมสมส่วนได้ช่วยกันนั่นแหละจุดนี้นะ
1: เจ้าอยากให้อาจารย์ว่าหน่อยนึงเกี่ยวกับคืออยู่หลายบอนหลายที่คือระยะนี้กับสภาพน้ำท่วมมันก็หลายเนาะเกือบว่าเกือบทั่วทุกๆแขวงโดยเฉพาะทางภาคเหนือเฮากะหาก็เริ่มมันมาดนี่เรื่องสภาพน้ำท่วมฉะนั้นแขวงเสี่ยงขวงเฮาได้มีผลกระทบแนวใดบ่เกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมนี่การขายส่งเฮียนนี่
0: เจ้าตกกับสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมหรือว่าลมแรงฝนตกหนักกว่านี้แขวงเสี่ยงขวงเฮาก็คันที่บ่แล้วโดยรวมเป็นบ่มีผลกระทบพอเท่าใดตกกับอาคารเฮียนแต่ว่าปัญหาของเฮาที่พวกเฮาได้พบก็เป็นบรรดาเส้นทางที่เข้าไปหาโรงเรียนบางจุดโดยเฉพาะเขตทางไกลสงหลีกนะมันก็ยังมีความยุ่งยากเนาะเป็นเส้นทางเตเพนักเรียนไปมายุ่งยากเลยอันนี้ปัญหาต้นตอก็เป็นโรงเรียนไกลจากบ้านส่วนว่าเรื่องภัยพิบัติอื่นๆหรือนี่บอกว่ามีผลกระทบพอเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีก็มีเล็กๆน้อยๆบอกยกคือปีกายเราปีกายนี่ผลกระทบใครเองที่ในโรงเรียนเสียหายหลายหลักนั่นแหละแต่ว่าปีนี้ก็ยังมีอันใดที่เป็นอันใหญ่สำหรับเรื่องภัยธรรมชาติเจ้า
1: เอาตอนท้ายอยากให้อาจารย์เห็นในเรียกห้องถึงนักเรียนก็คือผู้ปกครองตลอดทอดครูอาจารย์และก็ผู้บริหารการศึกษานี่ให้เอาใจใส่ในใดต่อแขนงศึกษาเขาเพื่อเห็นให้การศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของเขาเนี่ยให้บรรลุตามขั้นหมายที่วางไว้เจ้า
0: ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารการศึกษาเราต่างนายผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทางภาครัฐในกระทรวงในทั่วแผ่นสิงห์ขวงนี้ก็จะขอเหี่ยงห้องมันยังทุกภาคส่วนนี้ห้องในสังคมเลยจงช่วยกันสิทธิแท้แต่ว่าให้การช่วยเหลือในการศึกษาและกีฬานี้ข้าพเจ้าจะขอมีความเห็นในนี้เนาะอันที่หนึ่งนี้ก็จะขอให้องค์การปกครองทุกขั้นพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจต่อค้าขายพ่อแม่ประชาชนทุกท่านนี่นะจงช่วยใจจิตแทบซีนำพาแต่ส่งเสริมช่วยเหลือในงานการศึกษาของพวกเราด้านต่างๆให้มีทางการอันไว้อันที่สองนี่พวกเราขอเยี่ยงห้องมาอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกล้าเทียมของพ่อแม่ด้านจิตใจอุปกรณ์การเรียนแต่ส่งเสริมให้ลูกหลานของพวกเราที่อยู่ในเกณฑ์อายุวันได้เข้าเรียนให้ทั่วถึงเลยดีแท้มันจะให้มาเรียนพวกทุกคนเนาะที่อยู่ในเกณฑ์อายุครับ
1: เจ้า
0: และอันที่สามนี้ก็สำหรับผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูสอนทุกคนก็ขอให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้ามีความเท่าหันมีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่งานโดยเฉพาะเป็นเอาใจใส่การเรียนการสอนให้ไปตามหลักสูตรไปตามกำหนดชั่วโมงสอนอยากให้สอนเต็มมาตราเพื่อให้ได้ให้การเรียนการสอนในส่งเรียนนี้อันมีคุณภาพอันใหม่ต่อกับนักเรียนทุกคนต้องขอให้มาโรงเรียนปกติอะไรก็อยากให้ข้าตั้งใจทำเรียนแล้วก็ฝึกฝนหล่อตัวเองขอให้ไปพบันกับสิ่งเสพติดก็คืออะไรยิ่งต่างปฏิบัติกฎระเบียบของโรงเรียนในเข้มงวดแล้วก็ขอให้ประกอบส่วนด้านต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนในตัวเองกำลังเรียนตามความสามารถเพื่อใดให้โรงเรียนนั้นมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความเข้มแข็งเนาะอันนี้ข้าพเจ้าขอเยี่ยงห้องบางด้านคือในนั้นบัดนะครับ
1: เจ้าอยากให้อาจารย์ว่าคืนหนึ่งเกี่ยวกับตัวเลขสำหรับครูอาจารย์หรือว่ารัฐกรครูอาจารย์ปีนี้เด้ส่งเฮียนนี่นี่ทั้งเสียงขวางเขาได้น้อยหลายปานใด
0: สำหรับตัวเลขพนักงานรัฐกรของพวกเราตอนนี้ทั่วแผ่นเสียงขวางในส่งเฮียนนี้นี่พวกเขามีพนักงานรัฐกรที่เป็นภาครัฐอยู่ทั้งหมดจน 4,000 กว่าคน 4,800 คนแล้วก็มีอันนี้ทั้ง 2,000 กว่าคนแต่รวมครูสอนทางภาครัฐเอกชนทั้งหมดนี่พวกเขามีอยู่ 4,200 กว่าคนยิงทั้ง 2,400 กว่าคนอันนั้นเป็นนะสถิติพนักงานครูอาจารย
1: ์
0: และตอนนี้บรรดาโรงเรียนนี่เจ้าโรงเรียนนี่เป็นพวกเขามีโรงเรียนทั้งหมดในทั่วแผ่นในส่งเรียนนี่มัน607แห่งแต่ในนั้นมีอนุบาลทั้ง100แห่งมีประถมกัน411แห่งมีมัธยมศึกษานี่96แห่งแล้วก็ยังมีวิทยาลัยทางภาครัฐในเอกชนที่ตั้งอยู่แห่งเชียงขวางมีทั้งหมด6แห่งและมีนักเรียนในส่งเรียนนี้พวกเขามีนักเรียนทั้งหมดในทุกชั้นทุกสายคือว่ามี 77,900 กว่าคนหญิง 37,000 กว่าคน เทียบใส่ทุกเรียนผ่านมามีพวกเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 คน
1: ก็ถือว่ามันส่งเรียนนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นหลายกว่าส่งเรียนผ่านมาเนาะจ้ะเนาะ
0: แม่นในส่งเรียนนี่คือว่ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าส่งเรียนผ่านมาเจ้า
1: เจ้าแล้วสำหรับอาคารสถานที่การศึกษาส่งเรียนนี่ถ้าเทียบใส่ส่งเรียนผ่านมานี่เห็นว่าเป็นอะไรบางเมืองหรือบางเขตนี่ก็อาจจะยังเป็นปฐมประธานอยู่สินะตอนนี้มาเบิ่งสุขเฮียนนี่ได้เห็นว่าเขามีการปรับปรุงแนวใด
0: จอสำหรับอาคารสถานที่นี่ก็หลายบ่อนกันนะครับการพัฒนาหลายบ่อนก็ถือว่ามีการเก่าแก่สุดโสมแหละแต่นี้พวกเราได้เอาใจใส่เนาะในการปรับปรุงเพื่อให้ใดๆให้มีบ่อนเฮียนโดยเฉพาะอาคารเฮียนนะจุดต้นต่อที่พวกเราแก้ไขก็นึกก็เป็นอาศัยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่คนได้สนองสังกษีแต่ละปีแล้วพวกเราก็ได้แจกย้ายให้เต็มให้บรรดาเมืองที่มีความจำเป็นว่าปีนี้พวกเราก็ได้หลายสุขวัตของสังกษีที่มาช่วยได้ปรับปรุงได้แปลงหลังคาขึ้นอีกตัวนึงก็เป็นพวกเราได้อาศัยชุมชนสังคมและช่วยในการปรับปรุงพื้นฐานของร่างนั้นให้มันได้ครับนั่งเฮียนเข้าเฮียนในใดนี้และการแก้ไขระยะยาวที่พวกเราไปได้ประสานสมทบกับแขวงก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาด้วยว่าห้องขึ้นห้องต่างๆมาสร้างอาคารใหม่อันนี้ถือว่าก็แต่ละปีก็ถือว่าได้หลายสมควรเราประมาณ10หลังต่อปีอันนี้เป็นได้ปรับปรุงขึ้นนะครับ
1: เจ้าเอาก็ขอเข้าใจนำอาจารย์ละลายที่ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการนกบรรหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราในมื้อนี้โอกาสหน้า
0: จ
1: ะได้พบกับอาจารย์อีกทีนึงน้อยท่านเนาะ
0: เจ้าขอขอบใจหลายๆเด้ออะไรทางรายการของเราเนาะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาได้หมดเวลาลงแล้วบุญยังพุทธสวัสดิ์พร้อมด้วยทีมงานต้องจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
2: ทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับรายการได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 น. หา 9:00 น. ในมื้อพักผ่อนว่าซั่นซะเนาะท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์เนาะ 1 ชั่วโมงเต็มๆนําเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประสาสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์นะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็มันมาเอานําหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนะที่ติดพันกับผู้ออกแรงงานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยซูเปอร์แมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงหมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจอาจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั่นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในก รณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบนะ40ตื้อกีบเนาะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจึงจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ในเบื้องต้นทางขั้นถึงก็ทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คือว่าสมาชิกเขานี่จะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกันสังคมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการห้องขอเงินอุดหนุนวางงานเนาะวางงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูลนะเพื่อในอนาคตนะท่านอาจจะมีการเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรื่องน้ำรัดงานน้ำรัดในปัจจุบันในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายให้ไปเฮ็ดเวียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีตอนนี้อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองเนาะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเอิ้นว่าอาชีพอิสระเนาะในต้นหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแม่นสำคัญก็คือแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนวางงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้มีการได้รับรู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมอันที่1ท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปเนาะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่อันน่ะบริษัทนี่โดนแล้วเด้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากมาเข้าประกันสังคมถอนเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ถอนเข้าประกันสังคมเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีแล้วอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมถือเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการถอนเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ถอนเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงาน นะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการรับอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆนะสาเหตุเกิดมาสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1แม่นบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล้มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่2เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเฮ็ดให้บริษัทของท่านโรงจักรโรงงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติอาจจะเครื่องจักรเปเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์เอิ้นว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีกหนึ่งเงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างระยะโควิด19นั้นหลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมห้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลงบางโรงแรมก็ปิดกิจการไปแต่ว่าในกรณีนี้ก็ถือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่หลายหับนี่แม่นลดลงเนาะพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดอันนี้มันเคยว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินเนาะอาจจะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้มันทางแผนกเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จำเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆเนาะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าทานครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าทานครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกปลดปล่อยทานออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขมันอาจจะแม่นในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับทานเนาะสำหรับทานถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตกเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าท่านสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่ง เนาะบ่ให้ไปมัด2ไปลงทะเบียนบ่อนใดบ่อนหนึ่งท่านสะดวกไปบ่อนใดก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บ่อนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060ลงวันที่11มังกร2023ว่าเรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วางงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้วางงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ทานถึกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวนะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่านะเนื่องจากบริษัทพอวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งนะจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวเด้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห่ให้ไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่าแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันที่1เดือน2 2026สิสมมุติเนาะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการฮ้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะสอบเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเจ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายืนประกอบห้องของเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซะภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาห้องของเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตอนนี้แม่นฝากไว้ในระยะทะเบียนตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันรับฟัง1เพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะและก็ว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งอเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำว่าสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่รายการนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนวางงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนวางงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงื่อนไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า 4,500,000 ก็แม่น60ส่วนห้อยของ 4,500,000 เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอิงใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6 5 12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมมาทานได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ทานได้เบี้ยเฮ็ดงานทํานะมีหลายสื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้วางงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนวางงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินวางงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่วางงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนวางงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลเมื่อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันว่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวก๊อปปี้อันน่ะเพื่อบัญชีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนนะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนวางงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวางงานบัดนี้คือได้สันนิษฐานได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมิดปลูกฝังเมิดฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางเทื่อก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของ บริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วกับบริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะเคยเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามารถก็คือแมนผู้ที่เมื่อสัญญาแห่งงานเมื่อสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแล้งแม่นบ่ห้องเฮียนนี่จะมีระยะพักแล้งพักแล้งโดยเฉพาะแมนครูเอกชนระยะพักแล้งนี้จะบ่ถือเป็นระยะหับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแมนผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานเนาะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม่นจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนว่างงานเนาะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมเนาะตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งเนาะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนว่างงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงินไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่นลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮั่นเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจนํามีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสําหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: การเปลี่ยนแปลงสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเปลี่ยนแปลงสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินทักแฟนรายการทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและในตอนต้นรายการที่พวกเรามาพบกันก็มาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมื้อนี้รู้สึกว่าข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท่อนี่หลายแท้ๆคือครับข่าวนี้ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินคดียาเสพติดและคดีฆาตกรรมรวมมีจำเลย14คนในวันที่27สิงหาคม2026ผ่านมานี้ศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินจำเลยจำนวน14คนหญิง1คนคือเฒ่าโดอายุ20ปีเฒ่าอางอายุ19ปีเฒ่าเตยอายุ44ปีทั้ง3คนแม่นอยู่บ้านโพนงามเหนือเมืองโพนหงแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่25มิถุนายน2024ในข้อกล่าวหาค่าขายยาบ้า151เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพเฒ่าโดและเฒ่าอางจำเลยผู้ละ5ปีปรับใหม่10ล้านกีบและเฒ่าเตยจำคุก2ปีปรับใหม่7ล้านกีบเฒ่าพิจนาอายุ27ปีอยู่บ้านใหม่เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่24เมษายน2025ในข้อหาค่าขายยาบ้ามียาอีที่มีน้ำหนัก500กรัมศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยตลอดชีวิตและปรับใหม่500ล้านกีบเฒ่าหยุดอายุ27ปีอยู่บ้านน้ำโถมเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่20สิงหาคม2025เฒ่าแอลีอายุ40ปีอยู่บ้านโพนสว่างเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่21สิงหาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน247เม็ดเฒ่าหยุดและเฒ่าแอลีศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยผู้ละ5ปี3เดือนปรับใหม่ผู้ละ10ล้าน 500,000 กีบเฒ่าไซอายุ19ปีอยู่บ้านนาปาไผ่เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่11กรกฎาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน27เม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่10ล้านกีบเฒ่ากงใจอายุ26ปีอยู่บ้านโพนแยงเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่12ตุลาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน66เม็ดตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่10ล้านกีบเฒ่าดัวทออายุ31ปีอยู่บ้านโพนแยงเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่15กันยายน2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน108เม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับใหม่10ล้านกีบและเฒ่าบุญทวีอายุ41ปีอยู่บ้านบ่อเมืองจุลคมแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่12พฤษภาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน205เม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพ5ปีปรับใหม่10ล้านกีบเฒ่าพุทธศรอายุ21ปีอยู่บ้านแสงสว่างเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัววันที่27พฤษภาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้าจำนวน216เม็ดจึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่10ล้านกีบนางเต้าอายุ45ปีอยู่บ้านบ่อเมืองทุรกรมแขวงเวียงจันทน์และเฒ่าขันแสงอายุ21ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านเกินเหนือเมืองทุรกรมแขวงเวียงจันทน์พวกเกี่ยวทั้ง2คนถูกกักตัวในวันที่8กรกฎาคม2025ในข้อหาค่าขายยาบ้า760เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพนางเต้าจำเลยจำคุก7ปีปรับใหม่46ล้านกีบเฒ่าขันแสงจำคุก5ปีปรับใหม่10ล้านกีบเฒ่าเจอย่างอายุ43ปีอยู่บ้านวังเหือเมืองทุรกรมแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่11กรกฎาคม2025ในข้อหาฆาตกรรมศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์จึงตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย20ปีปรับใหม่100ล้านกีบท่านผู้ฟังที่หักแพงอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังได้ยินแบบนี้แล้วยังจะเฮ็ดอาชีพนี้อีกบ่โดยเฉพาะกระแมนการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าเสพติดนั่นแหละเอาก็ต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นบุคคลใดกลุ่มคนใดปรากฏการใดที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็ให้ฮีบฮอนแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างฮีบด่วนเพื่อได้ลงแก้ไขอย่างทันการตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลินเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาที่ข่าวสแกมเมอร์กันตื่มมีการจับแก๊งสแกมเมอร์52คนที่ไปเซาเฮือนผัก16ห้องค่าเซา100ล้านกีบต่อเดือนปกสแขวงอุดมไซรายงานให้ฮู้ว่าในระหว่างวันที่25หาวันที่27สิงหาคม2016สภคิดห้องสันติบาลปกสแขวงได้ประสานสมทบกับกองบัญชาการปกสเมืองเคลื่อนไหวติดตามเก็บกำข้อมูลและมั่งเป้าหมายกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่มาพักเซาลี่ซอนอยู่2เมืองคือเมืองฮุนและเมืองปากแบงแขวงอุดมไซจำนวน3จุดสามารถกักตัวได้ทั้งหมด52คนมี6สัญชาติในนี้สัญชาติจีน25คนเวียดนาม17คนมาเลเซีย1คนเมียนมา1คนตุรกี1คนสัญชาติลาว7คนหญิง6คนพร้อมยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ17สุดโน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ11หน่วยและเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi Starlink 3สุดผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวได้ให้การสารภาพว่าพวกเกี่ยวเองแม่นเดินทางเข้าออกสปป.ลาวหลายครั้งผ่านด่านสากลบ่อเต็นสามเหลี่ยมค้ำสนามบินสากลวัดไตและอีกจำนวนหนึ่งก็แม่นลักลอบเข้ามาแบบบ่มีเอกสารพวกเกี่ยวเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วมาฮอดสวงต้นเดือนสิงหาคม2016พวกเกี่ยวได้เคลื่อนย้ายมาเฮ็ดเวียกอยู่เมืองฮุนแขวงอุดมไซการเดินทางเป็นเดินทางเหือโดยขึ้นเหืออยู่ทางเหือเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วลองแม่น้ำของลงมาฮอดเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไซแล้วขี่รถมาเมืองฮุนจะมาเทือละ 2-3 คนบ่ได้มาพร้อมกันซึ่งในนี้ก็มีเท่าเซินกุ๋ยเท่าลียี่เท่าลีเจและเท่าจงเจียนยงสัญชาติจีนและเท่าเซินคาวยงสัญชาติตุรกีเป็นผู้คุมงานและเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางกินอยู่พักเซาทั้ง

มดเมื่อมอฮอดเมืองหุนพวกเกียวได้มาผักเสาเงินผักอยู่บ้านนาโฮมเมืองหุนแขวงอุดมไซโดยได้เฮ็ดสัญญาเซานำเจ้าของเงินผักทั้งหมด16ห้องในราคาคาเซา100ล้านกีบต่อเดือนโดยสัญญาเซาเป็นจ่ายเป็นเดือนเริ่มเซาแมนวันที่17สิงหาคม2016จนมาฮอดวันที่25สิงหาคม2016ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มดำเนินคดีปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่วิซาสะพอกองประชาการปกสแขวงอุดมไซแมนได้เล็งหีบโฮมบรรดาข้อมูลหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งร่วมขบวนการมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายทางผู้ฟังทีหักแพงนี่ก็เป็นสแกมเมอร์อยู่ทั้งแขวงอุดมไซและสำหรับอยู่นครหลวงวิงจันทน์เฮากดจับได้คือกันนอกกับเจ้าหน้าที่มีการกวดล่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่4จุดจับตัวได้30คนในวันที่29สิงหาคม2016ทางคณะสภากิจกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงแก้ไขกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่4จุดในนครหลวงวิงจันทน์คืออยู่บ้านนาเหล่าเมืองสีขวดตะบอง3จุดและอยู่ฮงแฮมออเรนโทฮอริซันอยู่บ้านโซกน้อยเมืองไซเซตหา1จุดสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้30คนยิง1คนมี3สัญชาติก็คือสัญชาติจีน2คนเวียดนาม7คนสัญชาติลาว1คนและยึดเครื่องของกลางได้จำนวนหลายรายการเป็นต้นก็แมนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดบล็อกซิมและเครื่องอื่นปัจจุบันก็แมนอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลหาหัวโปรโตการที่ห่วมขบวนการแบบนี้เอาช่วยกันเป็นหูเป็นตากันตื่มสำหรับกุ้งแก้งสแกมเมอร์หรือว่าเว็บพนันออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาสปปลาวผิดกฎหมายและมาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือสังคมและประเทศชาติของพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนท่านผู้ฟังและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแด่จงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ให้ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมลาวการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อมวลมนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือสิทธิของพลเมืองรวมทั้งพลเมืองลาวเนื้อของการฆ่ามนุษย์ทุกกรณีล้วนแต่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตและสร้างบาดแผลและความเจ็บซ้ำต่อห่างกายจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ถูกเคาะให้ของความเป็นคนและยังทำลายความอบอุ่นในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติแนวใดก็ดีภาคและรัฐบาลได้ยกระดับมาตรการและนำพาซีนำเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังได้วางนโยบายและสร้างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีนับแต่ปี2016จนถึงปี2030เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและหับประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการเป็นจริงสปป.ลาวได้กำหนดหัวข้อประจำปี2016ไว้อย่างนักแน่นว่าทับม่างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงการถือพาแทนและการขูดฮีดทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคมหัวข้อนี้บ่แม่นเพียงแต่คำขวัญแต่เป็นหน้าที่การเมืองที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสูงสุดท่านป.อ.คำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้เว้าว่าในนามรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติขอมอบหมายหน้าที่ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและเฮียกฮ้องมายังทั่วสังคมจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคือคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต้องเป็นเจ้าการในการใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมขบวนการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดและเผยแพร่เลเหลี่ยมใหม่ๆของพวกก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนฮู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาสถานที่พักและห้างบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานประจำด่านชายแดนทั่วประเทศต้องยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าออกประเทศอย่างเคร่งครัดต้องซอกหาค้นหาทับม่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามปิดกั้นทุกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาสวนเสือหลอกลวงจัดหาเวียกเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกหาหญิงสาวหญิงคนลาวเพื่อจะไปแต่งดองแอบแฝงต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างนักและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงพัฒนาสีมือแรงงานและสั่งเวียกเหตุงานทำภายในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตัวจริงและกระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านบรรดาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีในการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาส่วนประชาชนบรรดาเผ่าจงมีสติก่อนหมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์พวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติบวกกับการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคและเหตุให้ภัยคมคู่จากการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมประชาชนลาวบรรดาเผ่าพวกเขาจงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ร่วมแรงร่วมใจกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องได้ช่วยกันท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้ว
ขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ
1: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของทางรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านรับฟังผ่านระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์นอกนั้นก็ยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบ FM ก็ได้ท่านผู้ฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเด้อและก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาว National Radio ได้อีกหลายช่องทางให้ท่านผู้ฟังได้เลือกบริโภคข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเรามีหลายข่าวหลายข่าวหลายรายการว่าจะเป็นบันเทิงแน่ข่าวแน่ผสมกันเนาะแต่ละชั่วโมงก็มีความแตกต่างโฆษกหลายๆคนผัดเปลี่ยนกันให้ความสุขความบันเทิงให้ข่าวให้ข่าวให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันมื้อนี้คงกับวันที่3กันยา2026คงกับมื้อแฮม6ค่ำเดือน9พ.ศ. 2569นั่นเองเหตุการณ์เปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปอย่างว่องไวเฮ็ดหยังนำก็บ่ทันแม่นบ่ท่านผู้ฟังมื้อเดียวเดือน9นี่สิฮอดครึ่งเดือนอีกแล้วอันใดจังได๋ก็ดีเวียกงานที่มันยังค้างยังคาจงสำระสะสางให้มันสำเร็จแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สุคนเดือนกันยานี่ก็มีหลายอย่างเนาะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างน่ะอันทวิตก็แม่นเรื่องเปิดซกเฮียนใหม่เนาะน้องๆนักเรียนก็ดีอกดีใจเปิดซกเฮียนใหม่จังซี่ได้เสื้อส่งใหม่แน่ได้ปื้มซอใหม่ได้พบหมู่ใหม่เพราะว่าขึ้นห้องไปเด้เนาะก็เป็นกำลังใจให้หลายแขวงก็จัดพิธีอย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศบ่ว่าจะในนครหลวงวิญจันทร์ก็คือทุกแขวงในทั่วประเทศท่านมีพิธีเปิดซกเฮียนใหม่อย่างเป็นทางการแต่ก็ฝากถึงผู้ปกครองตื่มเนาะทั้งครูอาจารย์เพิ่นก็ตามที่ทีมงานข่าวพวกเราได้ลงไปสัมภาษณ์มือเปิดก็เพิ่นก็เน้นนักให้ผู้ปกครองนั่นแหละเป็นผู้นึงที่ว่าช่วยเหลือครูอาจารย์อยู่ทางโรงเรียนเพราะว่านอกจากครูอาจารย์ที่สิสอนความรู้อยู่ทางเรียนแล้วออกวิทย์โรงเรียนแม่นเป็นหน้าที่ของสังคมและก็ผู้ปกครองที่จะได้อบรมบ่มสอนเป็นตัวอย่างที่ดีศึกษาอบรมลูกเต้าสำหรับพ่อแม่ก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกเต้าเข้มงวดเอาใจใส่ศึกษาอบรมให้เขาเจ้าเอาใจใส่ในการเรียนหนังสือบ่ปะละการเรียนเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเฮ็ดให้อนาคตของเขาเจ้านั้นก้าวหน้ามีความเจริญว่าซั่นซะเนาะการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานถ้าว่าคนมีความรู้หลายบอนหลายที่เพิ่นก็จังฮับเฮ็ดเวียกได้ถ้าว่าเฮาบ่มีความรู้เด้ไปออกเฮ็ดงานเป็นจังได๋เป็นแรงงานดิบแรงงานดิบก็คือแรงงานที่บ่มีความรู้เงินเดือนก็บ่หลายเนาะหลายทางก็สิรู้ดีว่าคนมีความรู้แน่นอนแหละทุกอย่างก็ต้องเฮ็ดได้ง่ายนะเงินเดือนก็สิดีว่าซั่นซะเนาะฝากถึงผู้ปกครองและก็น้องๆนักเรียนก็จงตั้งใจเรียนบ่ว่าแต่เดือน9เดือนใดก็ขอให้เป็นมื้อที่สำคัญของทุกคนในการเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกเต้าสิ่งที่สำคัญเอาใจใส่เบิ่งแยงแท้ๆศึกษาอบรมนี่นะเพราะว่าทางครูอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าในปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาย่อท้อต่อสังคมที่เกิดจากนักเรียนนี่หลายบ่ว่าจะเป็นตีกันครับปุ้นสิงสับอย่างต่างๆเนาะตามท้องถนนหลายท่านก็สิเห็นขี่รถกวนเมืองจังซี่นะหรือว่าเหตุการณ์ย่อท้ออื่นๆที่มันเป็นแบบอย่างที่บ่ดีต่อสังคมหั่นอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหั่นเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานให้การศึกษาผมมีเวลานะแบ่งเวลาให้กับลูกกับเต้าให้มันพอดีเพื่อให้เขาเจ้าได้มีความเกรงกลัวและก็สิบ่ได้ไปลิ้นโลเลบ่ไปติดสิ่งเสพติดบ่เป็นภัยต่อสังคมนั่นเองครับท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ประเทศลาวเฮานี้พบปัญหายุ่งยากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินย้อนมีสงครามเกิดขึ้นในโลกหลายท่านก็ฮู้จักกันดีแม่นบ่เฮ็ดให้เศรษฐกิจทุกอย่างมีปัญหาตามมาบ่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันสูงขึ้นในแต่ละมื้อในทุกๆอาทิตย์จะปรับราคาน้ํามันเทื่อนึงจังซี่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีการเร่งตึง เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อเบิดสุขคนแท้เฮาเจ้าข่อยนี่ได้รับผลกระทบคือกันเนาะหายแห้งตื้มอีกนั้นท่านผู้ฟังก็จะได้ฮู้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านผู้ฟังก็ฮู้แล้วว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตื้มอีกแม่นบ่ท่านผู้ฟังดังที่เฮาฮู้กันแหละปัจจุบันแขวงที่ได้รับผลกระทบนักหน่วงกว่าทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ2แขวงภาคเหนือนั่นก็คืออุดมไซและก็แขวงหลวงน้ําทาถือว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าภัยน้ําท่วมเนาะน้ําไหลสู่เฮือนซานบ้าน2ของประชาชนท่วมพื้นที่กสิกรรมเนื้อที่ทําการผลิตของประชาชนได้รับความเสียหายเฮือนซานบ้าน2ถูกน้ําพัดไหลสู่เสียหายเป็นจํานวนหลวงหลายดังนั้นมื้อนี้ทางรายการของเฮาก็จะได้สัมภาษณ์ให้ท่านฮู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ําทาเนาะว่าสภาพในปัจจุบันนี้ได้น้ําบ่แข็งแล้วหรือบ่เริ่มแต่มือท่วมมาจนฮอดปัจจุบันนี้สภาพเป็นแนวใดแดน้ําบ่แข็งแล้วบ่การลงช่วยเหลือประชาชนแต่ละเขตที่ว่าได้รับผลกระทบนั้นเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวอย่างแน่ซึ่งรายการของเฮามื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์กับท่านวงมณีเพื่อประชาองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ําทาทั้งเป็นประธานผู้ประจําการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจะได้เว้าเรื่องการฟื้นฟูหลังจากน้ําบกแห้งแล้วทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงนี้ได้ลงช่วยเหลือประชาชนเท่าใดแดมีทิศชี้นําหรือว่ามีแผนการที่จะฟื้นฟูสภาพการดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเก่าแนวใดเนาะตอนนี้ก่อนจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จะให้ท่านได้ฟังโฆษณาจากทางรายการจักบึดนึงจักหน่อยเข้ามาสู่ระยะต่อไปจากทางรายการพวกเฮามาฟังเสียงสัมภาษณ์นํากัน
3: อย่ามดได้ไปซื้ออยู่นอกอย่ามดได้ไปซื้ออยู่นอก
4: อย่าลืมอย่าลืมสมาชิกประกันสังคมเวลาไปปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอถ้าพบกรณียาอยู่ห้องหมอบ่มีหรือยาหมดต้องได้ไปซื้ออยู่นอกหยุดก่อนทุกครั้งก่อนจะไปซื้อยาต้องกลับไปแจ้งอยู่ปองประกันสังคมเสียก่อนเพื่อรับประกันว่าท่านจะสามารถถอนเงินคืนได้กรณีมีปัญหาในการใช้บัตรปิ่นปั๋วสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติ1509 1509หรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านได้ตลอด24ชั่วโมง
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อหา18กันยา2006เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดปะทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2006อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เฮาจะมาฮู้กับสภาพน้ำท่วมตั้งแต่อาทิตย์แล้วผ่านมานี้จนฮอดปัจจุบันนี้อยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้ามีความเสียหายหน่อยหลายปานใดตอนนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์กับท่านวงมณีเพื่อประสาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทางเป็นประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงหลวงน้ำท้าจะได้เว้าสภาพน้ำท่วมอยู่ภายในแขวงมีเนื้อที่ถูกท่วมหลายปานใดและกระพนเสียหายหลายปานใดตอนนี้ท่านอยู่ในสายของพวกเฮาแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้า
1: อยากให้ท่านขอบใจท่านที่สละเวลาเข้าร่วมทางรายการของพวกเขาอยากให้ท่านเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแต่รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าเฮาตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นจนฮอดปัจจุบันเจ้า
2: ครับวันนี้ขอแสดงความขอบใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ได้สละเวลาเพื่อสัมภาษณ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีความภาคภูมิใจเนาะที่ได้ประสานกับพวกท่าน
1: เจ้า
2: ดังนั้นข้าพเจ้าขอรายงานเนาะเนาะ
1: จาก
2: ร่วมทางของพวกเขาภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักต่อกันหลายวันในวันในระหว่างวันที่29ถึงวันที่30สิงหาคม2566
1: เจ้า
2: คณะกรรมการปกครองแขวงได้ประกาศให้แขวงน้ำท่าเขตประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในวันที่29สิงหาคม2566
1: เจ้า
2: พวกเขาได้มีการตั้งกำลังลงช่วยเหลือประชาชนขนเครื่องของออกจากที่พักอาศัยเนาะในนั้นมันจะมีวัตถุปัจจัยจำนวนหนึ่งที่สามารถขนออกไปไว้พื้นที่สูง
1: เจ้า
2: การชีวิตทรัพย์สินหลายอย่างอะไรแต่ในนั้นเรามีจำนวนหนึ่งก็ยังได้ติดผลกระทบเนาะจนเงินเมืองที่ได้รับผลกระทบเงินรวมทั้งหมดมีห้าเมืองเนาะ
1: เจ้า
2: ผลกระทบทั้งหมดมันแตกเอ็ดกว่าบ้าน4,300 หลังคาเรือนและประชากรผู้ที่ได้ผลกระทบเป็นประมาณ 712 คน
1: เจ้า
2: ในนั้นจะมี460หลังคาเรือนที่ได้ผลกระทบนะ
1: เจ้าเจ้า
2: คนพาเกิดความเป็นเรื่องเทศบาลได้ผลกระทบหลายที่สุดผลกระทบทั้งหมดมันมี41บ้าน 3,596 หลังคาเรือนประชากรประมาณ 16,000 กว่าคนในนั้นมีเงิน200กว่าหลังคาเรือนที่ผลกระทบนักแต่288389หลังคาเรือนที่ผลกระทบปานกลาง
1: เจ้า
2: เมืองทิ้งผลกระทบอยู่6บ้าน115ครอบครัวค่าเสียหายจะประมาณ400กว่าล้าน
1: เจ้า
2: เมืองรองได้รับผลกระทบ6บ้านเมืองรองก็ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งแต่ว่าส่วนตรงหลายทางเมืองรองมีเงินถนนหนทางเนาะครอบครัวที่ตัดขาดเมืองเวียงผู้ค่าก็ได้รับผลกระทบ6บ้านนี่ก็เช่นเดียวกันสลายเงินถนนหนทางไปที่อันห้างไก่ตะวีออกจากตัวเมืองไปได้รับผลกระทบบางนาเลยได้รับผลกระทบชาวสองบ้านมีเงินติดน้ำพัดไหล9หลัง
1: เจ้า
2: ระบบน้ำบินเสียหายที่แห้งหอพัก3หลัง
1: เจ้า
2: อันนี้เฉพาะเมืองมาเลยอันนี้ก็มีบรรดาจำนวนพื้นที่อาหารสภาพพื้นฐานคงรังจากการเงินการต่างๆนี้ทางหลวงแห่งทราบเสียหาย311กิโลกว่ากิโลเมตร
1: เจ้า
2: ประมาณ 2,000 กว่าตื้อกิ 2,700 กว่าตื้อกิทางหลวงของแขวงเสียหาย573กิโลเมตรม
1: ู
2: ลค่า753ตื้อกว่ากิทางหลวงของเมืองเสียหาย130กิโลเมตรมูลค่า61ตื้อกว่ากิ
1: เจ้า
2: ทางชนบทเสียหาย364มูลค่า200ระดับ252ปีกกี คัวเสียหาย 33.27 กิโลเมตรมูลค่าเกือบร้อยกว่าตีขีดทางตัวเมืองเลย9กิโลเมตรมูลค่าหลายกว่า10ตีขีดสนามบินหนึ่งแห่งมูลค่าเสียหายจะเสาไฟตีกว่าขีดการบริการน้ำประปาแต่ผลกระทบพบพื้นที่บริการในตัวแข่งมีที่7พื้นที่นะ
1: เจ้า
2: ราคาไฟฟ้าราคาไฟฟ้าเสียหายนักลงพอสมควรประมาณเกือบร้อยล้านกว่าคิด
1: โ
2: อ้แล้วก็ดังนั้นมีราคาเสียหายราคา2กิโลวัตต์เสียหายเกือบครบที่กว่าคิดมอเตอร์ไฟเสียหายประมาณ2ตีนฝ่ายกว่าคิด
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นยังมีสถานการศึกษาโรงเรียนได้ผลกระทบ29แห่งคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก9แห่งมูลค่าเสียหายจะร้อยสาวกับพี่กี
1: โอ้ยสูง
2: จะผลกระทบเราสามารถเขาเงินได้ประมาณ 1,000 ฝ่ายกว่าคนและครูอาจารย์ก็ได้ผลกระทบกับ76คน
1: เจ้า
2: ในด้านสาธารณสุข
1: เจ้า
2: หมอหนึ่งแห่งนะสุขศาลาสามแห่งติดศูนย์โควิดนาเลเมืองนาเลเสียหาย
1: เจ้าย
2: าเพื่อพันธะจำนวนหนึ่งกับติดเสียหายนอกจากนั้นก็ยังมีระบบน้ำดินนะหลายแห่งคิดถึงมูลค่ากับเกือบสิบปลายปีกว่ากี
1: ่ตัว
2: บ้านการที่กำบ้านการที่กำมีจนมาประมาณต่อแห่งพัทยาหนึ่งฮอดเกียรติกอฮิต้าไอ22ฮิต้าส่วนอ้อย200ฮิตกว่าฮิต้าพิพัฒน์ตอน7กว่าฮิต้า
1: โอ้
2: ส่วนอย่างพาราก็เสียหายเนาะจนหนึ่งเบี้ยอย่างพารา
1: เจ้า
2: 2เสียงกว่า50พันเบี้ย
1: เจ้า
2: สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจำนวนหนึ่งน้องปลาจะมีผลเสียหาย
1: เจ้า
2: การปฏิบัติแก้ไขปฏิบัติเบื้องต้น
1: เจ้าตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยทาง
2: เหลือก็คือในเบื้องต้นก็ได้จัดกำลังหลายกว่าเกือบ500กว่าคนเนาะ
1: เจ้า
2: ฐานะรถบรรทุกเนื้อประเภทต่างๆเขาช่วยเหลือและยุ่งยากประชาชนไปพักอยู่สุดพักสัวข้าวระดมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบองค์การจัดตั้งมหาชนและอาสาสมัครเกือบ 2,500 คนต่อมือเขาช่วยแต่ละนาเวีย
1: เจ้า
2: ดังนั้นพอเราไปได้กิจการก็เก็บจุดพักสัวข้าวอยู่เป็น 6.0 พักได้ใน 6.0 พักนี้จะมีประชาชนได้มาพักเราอยู่500กว่าคนเนาะ
1: โอ้เจ้า
2: การประทุกข์เนาะตั้งชุดบริการคัดเลือกเตรียมอุปกรณ์บริโภคอยู่สโมสรของแข้งซึ่งใช้แก้ไขทุกเสื่อมน้ำไฟฟ้าน้ำปลาโทรคมมนาคมให้สามารถเคลื่อนไปปกติโดยพื้นฐานแล้วแต่คือเดี๋ยวพอไม่ประชาชนนั้นเดี๋ยวพอเราได้ที่เหลือได้อย่างทันการกับบริษัทมีประชาชนเสียหายหรือเสียชีวิตได้ยังไง
1: เจ้าจะ
2: มีเงินจุดดีที่พอเราได
1: ้
2: ในการตัวตอบกับภัยพิบัติครั้งนี้เน
1: าะจุว่าทันการอยู่เนาะท่านเนาะ
2: นั่นตัวนี้มันคำถาม
1: เจ้า
2: ตอนนี้ขอสะดวกมันได้รับการที่นำจากการศึกษาจากนำการสุนการและการต้องกินมีการประสานงานกันตลอดระยะเกิดภัยพิบัติ
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นก็ยังมีวิธีการสร้างตั้งถึงวันนี้เราเอาของปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่นำตามวิธีการต่างๆที่สำคัญนั้นพวกเราก็ได้เร่งไปแก้ไขพื้นฐานของรางที่ติดขัดขาด
1: เจ้าโดยเฉพาะไฟฟ้าน้ำประปาว่าทางตอนนี้เป็นยังไงแล้ว
2: สินทางเข้าหาทุกพวกเขาถึงได้อย่างไรพวกเราได้การที่มันมีรวมเพื่อเก็บกำข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์เพื่อประ
1: ชา
2: ชนประชาชนขาดเพียงอุปกรณ์โดยเฉพาะมันเข้าสารอาหารแห้งหรือว่าน้ำดื่ม
1: เจ้า
2: ลิงประชาชนตัวงูแล้วพออยู่ยาก บางยากเลยแต่ตัวเฮาอ่ะเข้าถึงบ่ได้ขึ้นทางกองกำลังที่ตัดขาดทําลายพื้นที่ครับในการเข้าถึงผู้ประสบภัยนี่ผู้พบอยู่ยาก
1: เจ้า
2: แล้วมีทํา
1: เจ้า
2: หลายพื้นที่นั้นรถเข้าถึงบ่ได้ต้องไปยากไปครับไปนานก็ต้องควรก่อนจะไปฮอดที่สุด
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: อันนั้นเจ้าจะจะเลยนะ
1: เจ้าเจ้าทางด้านการช่วยเหลือเดชานะนอกจากภาครัฐเฮาที่ลงไปถึงพื้นที่ประชาชนตัวจริงแล้วมีภาคส่วนอื่นบ่ที่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้เจ้า
2: ปัจจุบันนี้เนาะจะมีหลายภาคส่วนกําลังนําทางไปเข้ามาจะมาช่วยเหลือครับ
1: เจ้า
2: ในนั้นน่ะจะพวกเฮาก็นอกจากกระทรวงสมัครใจเองพวกเฮาก็ยังมีการปกระดมเนาะครับคือปัจจัยคืออุปโภคบริโภค
1: เจ้า
2: ข้าวสารอาหารแห้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดผลกระทบและอีกอย่างหนึ่งเนาะและการต้อนรับเราก็จะสืบต่อแจกจ่ายเป็นมาเตาทุก
1: เจ้า
2: บริการสาธารณสุขใน
1: อ
2: ยู่บรรดาจุดต่างๆระดมทุกภาคส่วนร่วมกันอนามัยในตัวเมืองโรงเรียนโรงหม
1: อ
2: วัดวาอาราม
1: เจ้า
2: พื้นที่สาธารณะถนนหนทางเพื่อให้ไทยเข้าสู่สภาพปกติโดยไวเท่าที่พวกเราสามารถดำเนินการได้
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นก็สมทบกับคันศูนย์กลางเพื่อประเมินผลกระทบอย่างละเอียด
1: เจ้า
2: เพื่อสร้างแผนฟื้นฟูระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
1: เจ้าเจ้า
2: การนึงก็เสนอให้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงสมทบกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจพื้นที่ได้วางแผนฟื้นฟูได้อันแก้ไขบรรดาผลกระทบต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
1: เจ้าเจ้า
2: ตอนนั้นจะเสนอทั้งสังคมหรือภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในหรือต่างประเทศก็จะไปได้กับเซเลียทางด้านงบประมาณเพื่อฟื้นฟูพื้นฐานกองร่างที่สำคัญจำเป็นอีกด้วย
1: เจ้า
2: แก้ไขผลกระทบภัยทางการ
1: เจ้าเจ้า
2: ดังนั้นข้าพเจ้าขอรายงานให้ท่านรับทราบนะครับ
1: เจ้าเจ้าขออนุญาตถามท่านเติมอีกจักสองคำถามเนาะทางด้านระบบไฟฟ้าน้ำประปาในทางไฟฟ้าเพิ่นได้เพื่อแก้ไขสุขเสริญในปัจจุบันนี้เป็นเท่าใดแดงฮอดใส่แดละท่านการเข้าไปช่วยเหลือทางด้านไฟฟ้านี่มีปัญหาบ่ท่าน
2: ครับโดยรวมแล้วเรื่องไฟฟ้าในปัจจุบันมีทางบริษัทไฟฟ้าลาวสมทบกับบริษัทไฟฟ้าลาวจังหวัดมุกดาหารเนาะการได้ดำเนินการแต่ละจุดเนาะแต่ว่ามันก็ความยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ารัดต่อไฟฟ้ามันจะมีการล้มหรือว่าสอบเชื่อมต
1: ่างเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ต้องได้ใช้เวลาหนึ่ง
1: เจ้
2: ามาฮอดปัจจุบันโดยพื้นฐานที่ว่าสามารถแก้ไขได
1: ้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าดีแหละถือว่าไฟฟ้าน้ำประปาก็เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งแน่นอนทั้งนั้นในการใช้ชีวิตเจ้าย
2: ังน้ำประปาก็ถือว่า
1: เจ้า
2: ภายในตัวเมืองก็ถือว่าได
1: ้สะดวกโอ้เจ้าเจ้าน้ำปัจจุบันนี้น้ำบกแห้งเบิดละบ่ทันหรือว่ายังบ้านใดที่ว่ายังท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้
2: มันจะมีเฉพาะน้ำที่มันได้ผลกระทบกับเรือบกแห้งไปหลายแล้วมันก็ยังมีพื้นที่น้ำจมขัง
1: เจ้าเจ้า
2: เป็นพื้นที่ดำน้ำจมขังแต่ว่ายังลิงไปเพื่อระบายที่จมหรือว่าตะกอนออกจากจุดที
1: ่
2: มันมี
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ทำไว้อันเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แต่มันก็คือที่ได้เชื่อใจดีไร
1: เจ้าเจ้าเฉพาะอนาแผนการที่จะฟื้นฟูระยะยาวนี่ท่านได้นะมีแผนตัวนี้หรือยังสมมุติว่าหลังจากบกแห้งไปแล้วพื้นที่เกษตรกรรมก็เสียหายหลายตัวอย่างว่าเฮาจะฟื้นฟูแนวใดอิงใส่พืชฤดูแล้งพุ่นเลยบ่หรือว่าการเฮ็ดพืชกับเต่าหรือว่าแนวใดท่าน
2: ตัวนี้มันจะมีผลกระทบบริเวณตึกวงกว้าง
1: เจ้า
2: เฮาจะต้องได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมันกระทรวงเนาะ
1: เจ้า
2: ศูนย์กลางโดยเฉพาะกระทรวงแต่ละกระทรวงที่เสนอให้กระทรวงแต่ละกระทรวงลงสมทบกับท้องถิ่นของพวกเราเนาะ
1: เพื
2: ่อลงสำรวจสำรวจน้ำกันเนาะวางแผนมาระยะสั้น
1: จะ
2: ช่วยได้จะได้หรอกอันใดมันเรียกแผนเรียกอันใดมันเรียกการคนช่วยแล้วการมาพร้อมระวังเป็นระยะยาวน้ำกัน
1: เจ้าม
2: าในระยะสั้นก็เอาที่นี่นะช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบในระยะยาวเพราะ ีสุมีอุสุมเติมกันเท่าใดอ
1: ัน
2: น
1: ี้เจ้า
2: ที่ได้สุดทบกับทางสันติกรครอง
1: ปรึกษาหารือกันอีกเทื่อนึงเนาะท่านเนาะเจ้าเอาจันนาการขอบใจเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการเฮาโดยเฉพาะท่านที่ได้ชี้นำลงถึง5ท่านประชาชนอย่างทั่วถึงขอบใจท่านที่สละเวลาเข้าร่วมทางรายการของพวกเฮาโอกาสหน้าจะติดต่อท่านตื่นอีกเนาะขอบใจหลายๆท่านโชคดีเจ้า
2: ขอให้ได้ขอให้ท่านที่
1: เจ้ายินดีเลยท่านโชคดีเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์ท่านวงมณีเพื่อประสาของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาทั้งเป็นประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้ให้รายละเอียดกับท่านผู้ฟังแล้วหลายท่านก็คิดว่าคงจะเข้าใจเนาะว่าการลงช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่หลักของภาครัฐที่ว่าบ่ได้นี่เหมือนเสยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่29-30เป็นต้นมาท่วมเสียหายอย่างหลวงหลายเนื้อที่กสิกรรมเนี่ยก็100กว่าเฮกตาร์เนาะนอกนั้นอาคารบ้านเฮือนสาธารณสุขโรงเรียนโรงหมอต่างๆได้รับความเสียหายโดยเฉพาะสนามบินเนาะอภิญญาก็เคยไปหรือว่าเดินยนต์อยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาหั่นก็น้อยเนาะแต่ว่าได้รับผลกระทบหลายสมควรในปัจจุบันนี้เพิ่นก็บอกว่ากำลังฟื้นฟูเครื่องอุปกรณ์อีหยังก็เสียหายหลายและก็ทั้งคณะกรรมการปกครองแขวงหรือว่าคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงนี่ก็ได้ลงช่วยเหลือให้ความสะดวกเริ่มจากนำกองกำลังต่างๆเราลงช่วยเหลือประชาชนเริ่มจากผู้แหละอนามัยเฮือนชานบ้านซองขี้เหงื่อขี้ต้มตามถนนหนทางตามเฮือนประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและก็ยังมีการช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งสิ่งที่ประชาชนขาดเคินผู้ลางคนนี่พอบ่ได้ทําบ่ฟังเสียหายจนเบิดเลยบ่มีหยังก็มีอันนี้ก็น่าเห็นอกเห็นใจเนาะเพิ่นก็ได้ลงไปช่วยเหลือและก็ยังเปิดโอกาสให้กับสังคมได้มีส่วนร่วมในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้บ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเงินคำเครื่องนุ่งของถือต่างๆผู้ที่มีจิตใจศรัทธาอยากจะช่วยเหลือเนาะผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อไปทางแขวงเพิ่นได้เด้อติดต่อไปทางแขวงเพิ่นได้ว่าจะประสานงานแนวใดจะลงช่วยเหลือตามพื้นที่แนวใดหรือว่าจะมอบการช่วยเหลือนี้ให้กับทางแขวงและให้ทางแขวงนี้ไปมอบต่อถึงประชาชนก็แม่นสามารถติดต่อพวกพันหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งทางรายการของพวกเฮารายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองหรือว่าต่างหน้าวิทยุกระจายเสียงสารลาวก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและก็ส่งกำลังใจไปให้กำลังใจเบิดสู่คนที่ว่าได้รับผลกระทบขอให้มีความอบอุ่นทุนเทียงเสื่อมั่นในการนำพาของการนำภาครัฐที่ว่ายามใดก็บ่ได้ปาทิ่มประชาชนผู้ที่รับผลกระทบก็ได้เบิ่งแยงอย่างทั่วถึงเท่าที่จะเฮ็ดได้เนาะนั่นก็แม่นในรายละเอียดจากทางรายการข่าวตาอาข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองของพวกเฮามื้อนี้แต่มาเบิ่งเวลาก็สิเบิดแล้วคงจะพอสำนึกก่อนสำหรับการสนทนาในรายการเอาไว้มื้อหน้าพบกับรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาได้ใหม่ขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้สบายดี
3: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงปานะลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

ครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์มีรายการสังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นน้ำอิฐมี3คำสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือในฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี้เนาะ3คำสุกยู่ทรงเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถือน้ำใส้คู่กันหรือใช้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส้ในชีวิตตัวจริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกมีหมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่นิ้วนี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นสุกนิ้วถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำว่าสุกนิ้วนี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเล่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักไส้เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเล่งให้เกิดผลไวขึ้นเรียนว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยมันนี่อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อนส่วนหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะมาสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันสิวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าส่งส่งมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางและคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมซอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตามตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติเล็กตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลขตัวอย่างหนึ่งห้างอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงื่ออันนี้นั่นส่งเสริมจอกจอนวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างและการเพิ่มพูนให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความพึ่งหรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านตึ้งยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความพึ่งและสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจดังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือยุ่งส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายซุกยู่นี่ก็คือการซุกการยู่ดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไว้ขึ้นเนาะส่งเสริมนี่แม่นการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นทีมยมสมสอบแพร่หลายเสริมสร้างแม่นการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในนี่บางขั้นข่าวคำว่าซุกยู่ให้ส่งเสริมนี่มักซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์มาเป็นซุกยู่ส่งเสริมดังตัวอย่างมาพวกเขาควรซุกยู่ส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปฏิสัมพันธ์และผู้ที่เห็นแท้ทำจริงเห็นบ่ดอกซ่อนส่วนมาเสริมสร้างนี่จะบบซ่อนบ่ได้เนาะ

0: านง่ายงั้นขึ้นมาปุ๊บสร้างอยู่เชิงโน้นดินสูงอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตโน้นสะบานซึ่งเป็นวัน50ที่มีอากาศทายเจดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นและอีกตัวนะอีกตัวอย่างหนึ่งทางเส้นนี้ขับรถตาวยากแดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกโน้นโน้นบ่เสมอกันตลอดทั้งสายวันนี้ซื้อบ้านนี่ดอกช็อก
1: เจ้า
0: ซื้อบ้านที่มีคำว่าโน้นก็มีหลายบ้านเป็นมาบ้านโน้นพ่
1: อ
0: โน้นขี่เล็กโน้นแสงจันทร์โน้นสว่างโน้นหวายโน้นสะอาดโน้นตาลเล็กก็เลยมีหลายโน้นอีกเยอะดอกช็อก
1: แม่นเลย
0: คำว่าโน้นบ่สรุปความคือและความต่างของสองคำนี้เนาะความคือกันว่าสองคำนี้หมายถึงพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงตันถึงขั้นเป็นภูมันมีความแตกต่างของทั้งสองคำนี้โทนมันแน่นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติตัดเป็นพวกพูนดินขึ้นมากลายเป็นโทนเมื่อเราพูนปวกหรือว่าการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นไว้จนกลายเป็นโทนเนาะมันนี่เทียบไปกับคำว่าโนนโนนมันเน้นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอนห้าสูงที่น้ำท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนหรือว่าเฮ็ดสวนและก็สามารถสรุปสั้นๆได้ทีเดียวนี้โทนเน้นเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางเนาะโน้นเน้นเป็นเนินบอลลาดเอียงพื้นที่กว้างเนาะและวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวชาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โคนปลวกกลางตรงนาไปขุมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันมืนในยามฝนมีคือในนั้นดอกซ้อนโคนและโน้น
1: มันก็เอาใกล้กันแท้ๆจันแต่ว่าโพนนี่นะจะสูงกว่าโน้นมันบอกอาจารย
0: ์อาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะแต่ว่าโน้นนี่มันจะมีลักษณะเป็นพื้นที่กว้างกว่า
1: เจ้า
0: เนาะเป็นพื้นที่กว้างสามารถเป็นบอนตั้งบ้านเงินได้นะ
1: เจ้า
0: โน้นดินสูงนี่เป็นสามารถปลูกบ้านเงินได้แต่ว่าโพนนี่ไปปลูกเงินแต่ได้บอก
1: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าตามยามนี่มันแล้วก็มันจะมีลักษณะจากธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะมีธรรมชาติแต่ได้หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สังเกตเบิ่งว่าคันว่าเอาดินมากองกันเป็นโพนนี่จะมีลักษณะว่าสูงขึ้นแต่ว่าบ่มีมโนภาพว่าห้าเพียงคือกันกับโน้นเนาะอาจารย์เนาะ
0: นี่แหละ
1: โน้นนี่จะเน้นว่ามันก็เป็นเนินสูงขึ้นลาดเอียงพื้นที่กว้างแสดงว่าก็สูงพ้นจากหน้าดินคือกันแต่ว่าโน้นนี่มีลักษณะอันน่ะพื้นที่กว้างกว่า
0: เจ้า
1: คันใจมาล่ะก็เห็นความต่างคือแนวนี้เนาะมีรายการแต่ว่าโดยรวมความคือกันก็แม่นเป็นพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าปกติหั่นแหละเนาะอาจารย์ปกติมันก็บ่สูงซํานี้หั่นนะแต่ว่ามันจะสูงบ่สูงสันถึงขั้นว่าเป็นภูอ่ะอาจารย์เป็นภูเป็นภูเนาะสูงกว่าปกติแต่ก็บ่ถึงขั้นสิว่าสิสูงสันถึงขั้นเป็นภูหั่นนะ
0: เจ้า
1: บ่อนคือกันทั้งโพนและโนนแต่ว่าจุดพิเศษเฉพาะก็คือได้เว้ามาบางกี้ฮั่นว่าโพนแม่นดินแม่นดินที่มีลักษณะเป็นโจมเป็นก้อนเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเอาดินมาท่อนกองกันไว้ส่วนโน้นลาดเอียงแต่ว่าก็พื้นที่กว้างเนาะตั้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮ็ดสวนก็เหมาะอันโน้นนี่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดิได้บอกอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมอีก

0: ทีหมายความแค้นกันบ่ได้เนาะดังนั้นมันซื้อบ้านกันสู้หลงเนาะคือโพนที่นวลสิเว้าว่าโน่นที่นวลได้บ
1: ่ก็บ่ได้อันนี้ยังเป็นซื้อเฉพาะยังเปลี่ยนบ่ได้ในเวลากัน
0: เปลี่ยนบ่ได้อืมดังนั้นก็คือว่าบ้านโพนจังซี่บ่เว้าได้บ้านโน่น
1: ก็บ่
0: เนาะคืออย่างเพียงอันเพียงบ้านโพนของของนครที่เพิ่นมาคล้องนี่เพียงสาวโพนโฮงบ
1: ่
0: คือว่าบ้านโพนที่ปันใจจังซี่
1: จ้ะ
0: มันจะจะมีความต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นดินสูงคือกัน
1: เจ้าคิดว่า
0: ต่างแต่ว่าเนินหันจะเป็นพื้นที่กว้างเนาะส่วนโคนนี่อาจจะมันเป็นจุดเนาะเป็นกองเป็นจอมคือขนาดน้อยหาปานกลางเนาะ
1: อันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพิ่นตั้งซื้อบ้านในสมัยก่อนหันเพิ่นก็สิอิงใส่ลักษณะเฉพาะคือแนวนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนี่ยังบ่ทันมีอ่ะนะตึกหรือว่าอาคารบ้านเฮือนก็ยังบ่ทันหนาแน่นซํานี้มันก็สิสังเกตเห็นนะนะได้ง่ายเนาะเนื้อที่ของบ้านนะว่าบ้านใดเหมาะที่จะเป็นโน้นบ้านนี้เหมาะเป็นบ้านโน้นหรือว่าเป็นใส่ซื้อว่าบ้านโพนซี่น่ะมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่ก็อยากยากได้ก็พื้นที่ก็ถึกปรับปรุงไปหลายแล้วบางเทื่อนี่ก็บ่สังเกตเห็นก็คือว่าเพียงไปหมดนะแต่ว่าในเมื่อก่อนคันเอาเบิ่งจําอื้อจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เงินซานบ้านซองหมดแล้วก็อยากยากแต่ว่าแนวใดก็บ่แม่นอันเดียวกันในมีรายการเนาะคล้ายคือแต่บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็แทนกันบ่ได้อีกใส่กรณีเฉพาะของแต่ละคําเจ้าได้แล้วบัดนี้ยังมีคือสิแม่นคําเล้าเดิมเนาะอาจารย์นูนกับเสือก
0: นี่ล่ะ
1: นูนกับสวดกัน
0: เนาะคําว่านูนและสวดนี่เป็นคําพิเศษที่ใช้พรรณนาถึงผู้ทางลักษณะหรือมิติของวัตถุคลื่นผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนําใช้ในชีวิตตัวจริงคือว่ามันมีความต่างในชีวิตนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคําพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆเป็นโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เป็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้นี่มันแน่นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงอย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมาใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าเอาไว้เนี่ยว่าตลอดหอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างว่าต่างได้แกะสลักไม่เป็นมูกลวดลายนูนตำเครือประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างหนึ่งแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเห็นปะดอกฟันก็เห็นนั่นเป็นขยายบ่
1: อืมเคยอาจารย
0: ์มันจะมีลักษณะนูนเด็ด
1: เออแมน
0: มันนูนขึ้นเด็ด
1: เจ้ามันเป็นอย่างคือแมนปกติว่าซั่นซะเนาะอาจารย์เนาะมันจะนูน
0: แมนมันบ่ได้เพียง
1: เจ้า
0: หมายความมันจะนูนขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างนึงบริเวณที่ชื่อแมงไม้ต่อเริ่มมีหอยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังหอยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นหอยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ้อนเคยได้ยินบอกอักษรนูน
1: เจ้า
0: อักษรนูนในระบบตัวหนังสือนูนที่ใต้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์อุคาเทียมหมดก่อน
1: หรือว่าโรงเรียน
0: ผู้พิการตาอันนั้นเฉพาะผู้พิการทางตา
1: เจ้า
0: อยู่อันนั้นแถวทุ่งปงนี่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: เขาเจ้าก็ได้เรียนเด้เรียน ด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละหรือพวกการเขียนหมายความว่าพระเจ้าใช้อย่างนี้สัมผัส
1: เ
0: นาะและจึงพูดความเป็นตุกกอตุกปอไม่ได้สามารถอ่าน
1: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
0: พันธบัตร
1: แมนเงินนี่นะใบเงิน
0: โอ้เงินเออมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะ
1: อ
0: ัก
1: ษร
0: น
1: ูนแมนละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปเนี่ยบ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่านี่ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเฮียนนี่เพิ่นก็จะฮู้เด้อาจารย
0: ์แม่น
1: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
0: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
1: อักษรนูนแม่น
0: เพราะว่ามันจะมีบอนนูนบอนหยังมีใบเงินหั่น
1: เจ้า
0: หมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินหั่นเนาะ
1: เจ้าแม่น
0: หรือว่าใบพันก็ไป10,000ใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเด
1: ็กแม่นจะมาคืนกัน
0: สัมผัสอันนี้เลยแม่นนู้นเนาะถึงว่าพวกเขากระไส้กระไส้โดยเฉพาะอักษรนู้น
1: เจ้า
0: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะชิโนออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พูงเลยความพุ่งออกมาเกินปกติมักใส่พลนาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พุ่งออกมาอย่างสัดสินดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
1: เป็นบอดจัง
0: หวะใจให้จนตาสวด
1: แม่นได้เน
0: าะแล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดอันนี้ดอกซ้อน
1: แม่น
0: เป็นยินบ่หนูซิงตาสวด
1: แม่นแท้ใดตาจะ
0: มันดูดออกมาเนี่ยมันดูดออกมาอีกประชาชนหนึ่งเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าวบ
1: ่ว้าว
0: ส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปนี่ภาษาปากเบ้าเป็นส่วนหลายกับส่วน
1: เจ้า
0: เป็นบ่
1: แม่น
0: และบางคนหันก็มีหน้าผากสวดเด็กเป็นบ
1: ่
0: หน้าผากสวดกับเบ้าในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินไม่หลายเกินไปเป็นบ
1: ่กระเป๋ามโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าดังนั้นคำว่าทั้งสองคำมันใกล้เคียงกันอยู่ในดอกซ้
1: อ
0: นเพราะว่ามันจะมีลักษณะคือว่าโนออกพ่นออกลื่นออกคือกันมันบ่ดอกซ้อน
1: แม่นๆ
0: มันนี่อาจารย์ที่มาซื้อตัวย่อเนาะนูนแมนความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพืชผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชวัตแมนความปุ้งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเน้นการปุ้งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัสดิ์อีกทีนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แกนกันได้บอดอกซอน
1: คิดว่าบอได้อาจารย
0: ์บอได้นี่เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวัสดิ์ได้บอ
1: โอ้บ
0: ออักษรนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แกนกันบอได้แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ที่กัน
1: เจ้าแม่แต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติหนะอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
0: ์
1: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันบ่เรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็บ่เรียบมันจะมีลักษณะโค้งมนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะบ่สูงเท่าสวดเด้ออาจารย์สวดนี่
0: สวดจะคือว่ามันเรียกว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
1: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะสวดนี่นะแต่ถามว่าคล้ายกันบ่ก็คล้ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็ถือว่า ลื่นกว่าปกติหานาเนาะอาจารย์เนาะ
0: แน่นแน่นแ
1: น่นกระซีไส้แทนกันบ่ได้ได้มีรายการคืออาจารย์ยกมาอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลาย
0: แน่นแน่น
1: ใช่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
0: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวเดิมประเภทคำปริญญาสองคำนี้นี่พวกเขามักใช้เว้าในชีวิตประจำวันและใช้เข้าในการเขียนบทต่างๆยานเป็นประจำบ่ได้ขาดเฮ็ดนี่หมายถึงทำเห็นบ่ครับเวลาเฮาสิเฮ็ด
1: อธิบายซึ่งกันและกัน
0: จะเป็นทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเช่นว่าเฮ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบ่เฮ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพิ่นน่ะมีตัวอย่างนึงเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นสู้เคียข้างพันตั้งยาเหลียวเล็กตัวอย่างหนึ่งสาวุ่มพวกเขาต้องเย็ดให้สุดคุดใส่เถิงเล็กตัวอย่างหนึ่งอีกใต้ของข่อยเย็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบเล็กตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเย็ดหูหนวกกินปลาหน้อหินบักอันนี้จะใส่คำว่าเย็ดเอาทำไปใส่แขนได้บ่ดอกตอน
1: ตัวอย่าง
0: เฮ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
1: คือบ่ขัดได้แม่น
0: บ่ขัดเอาบัดนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าทำมันมาเทียบไปกับคำว่าเฮ็ดทำนี่หมายถึงบัดเพิ่นอธิบายทำก็หมายถึงเฮ็ดดอกตอนเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก็ขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปุ่มแบบเงินปุ่มแบบเงินอ่านปอป่าก็ประกวดนำใต้คำว่าทำเขาในบทหัตถานเนาะตัวอย่างพ่อเฒ่าสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบทน
1: ี้โอ้แม่นอาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้จือแท
0: ้พ่อเฒ่าสาไปทำนาอยู่แก่ป่าเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำว่าทำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิ้วขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แตงสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งพาทิศสมัยบูฮานก็มาใส่คำว่าทำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวสร้างตัวหาพ่อผลให้และดีอันนี้มันโครงคาติดหมู่อ่านก็มีคำว่าทำทำบุญทำบาปบาปนี้อาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดและทำบางเชือกกับไส้แทนกันได้เนาะเป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดนาทำดีได้ดีก็สามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นบ่
1: เจ้า
0: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
1: ได
0: ้แต่บางเชือกกับไส้แทนกันบ่ได้ดอกซอน
1: เจ
0: ้
1: า
0: เป็นว่าลาวทำมาหากินอยู่เวียงจันทน์ลาวเฮ็ดมาหากินเวียงจันทน์ได้บ่ดอกซ้อน
1: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดนี
0: ้แม่นแม่น เลยตัวอย่างหนึ่งทำความเข้าใจปัญหา
1: เฮ็ด
0: เขาบ่สามารถ
1: เฮ็ด
0: ความเข้าใจปัญหาได้บ
1: ่บ่ได้อาจารย
0: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาบ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบ่บ่ลุงสีทำบุญเฮือน
1: บ่บ่นิยมใช้แต่ว่าก็ได้แหละอาจารย์ถ้าว่าจะ
0: ได้แต่ว่าบ่นิยม
1: แม่น
0: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำพ้อมความหมายของ2คำนี้นะกระแมนกระทำเป็นไงดอกจอน
1: เจ้าก
0: ระทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำพ้อมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีเป็นบท
1: เรียนเจ้าแม่นแล้วคือในกรณีที่ว่า อยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีเดี๋ยวนี้เฮาใส่แม่นทําเด้ออาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คํา
0: แต่ว่านี่ระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเอาใส่ทํา
1: เดี๋ยวน
0: ี้แต่ว่ามีคนทักท้วงนะ
1: เ
0: รียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
1: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเน
0: า
1: ะเห็นใช่ว่าทำจะ
0: ว่าทำ
1: จะมีความหมายอื่นแมนความหมายในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือไส
0: ้
1: ไส
0: ้
1: ต
0: ี
1: นเนาะไส้ตีนยันเซียนนะก็จะบ่เหมาะแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติพอจะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย
0: ์
1: กรณ
0: ี
1: เฉพาะถึงว่าทั้ง2คำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันต่อยๆมีหลายกันบ่สามารถใช้แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆแหละลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถือแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้ฮาวาได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
0: ์
1: เตว่ามีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคําเฮ็ดกับทํายังมีกระทําที่น่ะพร้อมความหมายแต่ว่าก็ใส่ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบ่ได
0: ้คือได้แล้วเฮ็ดในทํา
1: เจ้าคําเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นคําเล่าเดิ
1: ม
0: บางเทื่อบางคนหั่นขัดข้องเด
1: ้
0: ใส่ทํามานะมาโอ้ยนี่บ่แม่นสิครับผลแต่ก่อนบ
1: ่ยังว่า
0: เป็นคำลาวดื่มเขาแท้ๆเขาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวห้องนี่แหละอันเดียดกันทำ
1: แมนเป็นคำที่ใช้ร่วมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษาไทยแต่ว่ากับแมนคืออาจารย์ว่าเลยอีปูอีปูนี่มันดนซ้ำใดมีรายการดอกซอนี่เกิดมาได้ยินแล้วแมนใส่มาแต่ดื่มด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใส่ทำว่าโอ้บ่อยากใส่แหละแม่นคำไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
0: ีคือกัน
1: ใช้ร่วมกัน
0: แต่ว่าเฮ็ดนี่เพิ่นบ่มีคนบ่ใต
1: ้เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทำดีได้นี่น
0: ะ
1: มีหลายคำอยู่ทางเลือกใส่คิดว่าได้แล้ววันนี้2คำสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
0: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเขามักจะเห็นสองคำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เป็นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใต้ไปจริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาในจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประพฤติออกเสียงยากพอส
1: ม
0: ควรประพฤติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเห็นไหมประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใช้ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคม ดังตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติดอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นถูกเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำลาว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใช้ในมิติการเฮ็ดเบียบหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของข่อยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดที่มอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบอก
1: บอกคืออาจารย
0: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นมีจะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันเน้นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออารยธรรมหรือบอกส่วนปฏิบัติมันเน้นอยู่บนการลงมือเจ็ดหรือว่าเจ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเจ็ดตามกฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันในดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ความหมายนัดแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนนี้แน่นประพฤติและปฏิบัติ
1: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเด้มีหลายการหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคําสั่งของขันเถิงจังซี่การประพฤติคําสั่งของขันเถิงสิก็บ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทก็แม่นมารยาทก็แม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย์
0: แม่นๆ
1: มารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทำหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสำนึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสำนึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะแม่นของบุคคลหั้นส่วนปฏิบัติกะแม่นกะแม่นคือกันกะแม่นการเฮ็ดการทำแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นแม่นการเฮ็ดตัวจริงสิแม่น
0: แนวเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำจริง
1: แม่นทฤษฎีแผนการคำสั่งเอาไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริง ว่าสิสาอาจารย์บัดพอขึ้นพันพัดเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลก็ใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิเว้าความเก่าแต่ว่าม
0: ันเพราะว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
1: เออแม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตื้มนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แม่นถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
0: แม่นทั้งสองอย่าง
1: แม่นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตื้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนห่วมกันก็หักมีบนต่างก็หักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
0: ก็สิแนวนั้นแหละมีแต่ให้เข้าใจว่าทั้งสองคำนี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันนักแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจึงมีอันต่างเนาะมันจึงมีอันต่างเพราะว่าประพฤติคันแน่นเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรร
1: ม
0: หรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี
1: ่
0: อันนี้มันประพฤติเนาะถึงว่ามักใส่นิมิติทางศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณก็ได
1: ้
0: ด้วยการวางตัวในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหันส่วนปฏิบัติกระแมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้หรือบางเทื่อก็ประพฤติเนาะถึงว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันปฏิบัติเรื่องภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เขาเล่าเลยเป็นแบบลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่าประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใส่ในหลายกรณี
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติทำอย่างที่บอก
1: ก็ใส่ได้นะอาจารย์
0: ได้
1: สิมาเปลี่ยนเป็นประพฤติธรรม
0: ประพฤติธรรมบ่
1: ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์เว้าหั่นแหละมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสำนึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นใส่หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอาจารย์แต่ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเรียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันใช้ปฏิบัตินี่หลายใช้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะฮะถ้าหากเทียบใช้ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ได้แล้ว
1: ขอบใจอาจารย์แสงค่าหลาย
0: ๆ
1: แล้ววันนี้วันพุธจึงค่อยพบกันตื่น
0: วันพุธจึงพบกันใหม
1: ่จ้าขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
0: เอ้าโชคดี
1: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราดูภาพโอ้ลายคำศัพท์ตรงท้องจุดได้4ใบซีหน้า2ใบซีหน้าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการบ่แม่นคำศัพท์ใหม่บ่แม่นคำศัพท์ไก่ตู่เนาะแม่นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในคงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใช้เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใช้จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความซับสนเดในการใช้เนาะเห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใช้ก็มีกรณีเฉพาะในการใช้อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนําใช้อันสําคัญแม่นให้มีรายการใช้ให้ถูกกรณีนั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใช้บ่ถูกนะคําศัพท์นี้ใช้ในกรณีที่บ่ถูก เวลาเว้าหรือว่าเวลาใส่มันก็อยากขัดเห็นว่าเฮาเองก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใส่ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรหั่นแหละเนาะให้มีรายการได้เฮียนฮู้การนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใช้เชื่อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการบ่หลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพิ่นมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาในแต่ละมื้อที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนำใช้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำใช้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่มันยังมีความคล่องใจก็อย่าลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลขWhatsApp เด้อ02059864685 02059864685เฮามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี้บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นเพิ่นมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี้แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17:00 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื่องในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเอาไปเว้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเหลือเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพิ่นมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมื้อแล้วเดี๋ยวมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มที่มาหมดมื้อแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเวียกงานในแต่ละมื้อประชุมหมดมื้อหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเฮือนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เฮือนบางท่านก็ฟังผ่านน่ะนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านน่ะนะ Facebookที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมวลซื่นซะเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมวลซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

ีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่เรียกงานต่อไปสุขสบายดีมีรายการชินฮอดคิดถึงทุกท่านตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสท่านผู้ฟังในค่อยคำยำแรงแบบซี่อดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการเนาะระยะที่ผ่านมาก็มีหลายโฆษกจัดรายการอาทิตย์อัสดงเริ่มแรกแขกมาจะทำอีทโอ้หลายฝักหลายปีก็เป็นอาจารย์บับโบ้ที่ได้จัดรายการนี้ต่อจากนั้นก็เป็นลูกๆหลานๆแหละสืบทอดกันมาและในมื้อนี้อดิศักดิ์เองดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนท่านนี้ก็นำเอาเสียงเพลงต้อนฝักบิดรายการในรายการอาทิตย์อัสดงค่อยคำยำแรงแบบสิบางคนเลิกเบียกแวะตลาดเลยกับนี้นะซื้ออยู่ซื้อกินบางคนก็ซื้ออาหารสุกบางคนก็ซื้อแนวดิฟไปแต่งกินอยู่เฮือนอยู่ซานในสมองแบบสินี่การใช้รถใช้ถนนมีรายการก็คอยไปคอยมามีสติระวังตัวฟ้ามันสลัวสลัวเนี่ยแจ้งกับโบแจ้งมืดกับโบมืดมันกระเทือนแบบสินะ บางเทือสายตาโบดีแดแบบสิความไวเนาะเป็นเหตุพาให้เกิดอุบัติเหตุท่านต้องได้มีสติระวังตัวบางเทือขี่ไปดีๆก็มีคนไปยืนอยู่กลางทางเพราะว่าข้ามทางโบวิดก็ต้องยืนถ่ารถมันวิดก่อนแต่เขาไปใกล้ถ้าโบเห็นอาจจะต่ำก็ได้หรือแม้กระทั่งรถจักรแสงข้ายแสงขวาแสงข้างมาไปตามเอาคนที่ยืนอยู่แคมป์ทางที่ยืนอยู่กลางทางที่จะข้ามทางก็มีขึ้นกันในเนี่ยที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการสุขุสุคนเพราะว่าค่อยคำยำแรงแบบสิหลายคนเฝ้าฟังมาเฮือนมาซานบางคนก็เฝ้าฟังไปเฮ็ดเรียกสองเรียกสามตื่มอีกบางคนก็เฝ้าลงตลาดตะลีบางคนเฝ้าไปหับลูกหับหลานเฮียนเพิ่มถึงสั้นมันก็เป็นปัญหาที่ต้องใช้รถใช้นนบางครั้งกับความไวเกินขอบเขตจนลืมสติไปย่านไปหับลูกบ่ทันย่านไปตลาดบ่ทันย่านไปซื้อเครื่องบ่ทันและอื่นๆอีกสั้นเพื่อเวลากันไว้เนี่ยท่านผู้ฟังเนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปึ๊บปั๊บนี่โอ้มันบ่แม่นบ่ทันซ้ําขี้ห้ายกว่าเก่าอีกสิได้โทรศัพท์และหาผู้นี้ผู้นั้นไปช่วยแล้วเฮาก็มีปัญหาเนาะเสื้อคดีตกลงกันบ่ได้ก็หาเจ้าหน้าที่มาอันนี้ท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันแต่ละเมื่อแต่ละวันนี่ก็นำเอาเสียงเพลงล่ะผ่อนคลายความอิดเมื่อยหลังจากเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่8โมงเช้าจนมาฮอด5โมงแลงเนาะหรือว่า17โมงบางคนก็ฮอด18โมงจึงได้เลิกเวียกเลิกงานอสันมุ่นขึ้นวิทยุของท่านมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการมวลๆคือรายการอาทิตย์อัสดงมีเพลงลาวมวลๆตอนฝากมิตรรายการทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนักห้องของพวกเขาที่จะมาห้องให้มิตรรายการได้รับฟังเอามวลเชิญฟังเพลงจากทางรายการจังน้อยโอลมกันตื่มในรายการอาทิตย์อัสดง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ
1: ฟังเพลงแนล้มกันในท่านผู้ฟังก็ได้มวนซื่นไปเพลงจากทางรายการคงจะถูกใจมิตรรายการบ่ล้ายก็น้อยที่รับฟังรายการของเขาอยู่บ่ฮู้ว่าตอนแลงมื้อนี้หลายครอบครัวเฮ็ดหยังกินเนาะเอาอาหารคาบแลงมื้อนี้ก็ขอให้เป็นคาบที่แซ่บซ้อยล่ะท่านผู้ฟังเนาะเป็นอาหารบางคนก็เฮ็ดลาบบางคนก็เฮ็ดก้อยบางคนโอ้ง่ายๆเนี่ยเอาต้มเฟอร์ต้มกระเบียกสู่ลูกสู่หลานกินต้มกระดูกไว้เป็นชั่วโมงแล้วน้ําจนแห้งละพอดีพองามเอากัดมวน

ปลาปลาดิบแบบนี้นะสดเป็นต้นเป็นต้นใส่กันโลดปลาที่ถูกเป็นตาย่านเนาะแล้วก็ตาสะอ่อนผู้คนกินได้กินงำงำบวกคำเบิ่งท้องเจ้าในท้องใครมาเจ้าในเจ็บท้องมาเจ้าในท้องสู่ท้องบดีมาสิแลนไปห้องหมอแล้วเสียเงินหลายก่อนซื้ออาหารมากินทันอีกได้เวลาไปห้องหมอท่านผู้ฟังแม่นบ่หรือว่าท่านคิดแนวใดอันนี้การมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเรื่องอาหารการกินไผก็ยากไผก็แซ่บไผก็มักแต่กินแนวใดกินให้มันถึงหลักอนามัยกินสุกอย่าสุกินดิบดีแท้พักก็สุกทุกอย่างสุกหมดพยานมันก็ตายเฮาก็มีสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ฟังบ่จำเป็นต้องกินดิบอีหยังก็ดิบไปจนหมดอันตรายอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการบางคนไปตลาดบ่อยากฝากรถจักเห็นมาหลายคนละโอ้จอดไว้น้อยนึงวันแลนไปเอาสิ้นแห้งสิ้นหลอดนี่วันแลนไปซื้อเจลซื้อของกินสุกนี่ก็สิออกมาซะไปละอ้าวอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากซื้อและลืมซะว่าจอดรถอยู่นอกออกมาบ่เห็นล่ะบ่ได้ฝากเด้บางตลาดนี่จอดแคมทางเลยบางบ่อนนี่จอดยืนซื้อนั่งซื้อเลยต้องไปฝากเนาะสิดนสิซ่าไปฝากเสียเงินก็เล็กๆน้อยๆดีกว่าเสียรถเป็นคันคนบ่ดีมันก็ซ้อมเอาอยู่เด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮาบ่ได้ฮู้ดอกว่าผู้นี้ดีบ่ดีมีแต่รถเฮาเสียแล้วจึงฮู้ว่าเฮานี่ขาดสติเดี๋ยวนี้นะเออยดยานพาหนะบางคนนี่หาก็ดาวรถมาได้2เดือน3เดือนยังส่งเงินดาวอยู่เฮ็ดเบียกแต่ละมื้อแต่ละวันสะสมเงินเพื่อผ่อนรถเด้เขาลักไปซับเห็นบ่รถที่รถจักนี่มักถึงลักหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นรถเบฟบ่รถคิกออกคิกไอฟิลาโนฟิลาโนเออหรือว่ารถชนิดอื่นๆนะเนาะอันนี้ถ้าให้มีสติมีแล้วให้ฮู้รักษามีแล้วให้มีสติท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นผู้เฝ้าผู้ฟังผู้ขาดสตินี่ก็จะมักเสียทรัพย์สินเด้อเฮาอันนี้เตือนกันไว้เด้ในรายการอาทิตย์อัสดงเพราะว่าค่อยคำย้ำแรงฟ้ามืดฟ้ามัวแบบนี้อันใดมันก็เฝ้าไปหมดจนขาดสติสุดท้ายทรัพย์สินก็เสียไปมีข่าวได้เห็นมานี่เขาจะเอาลงที่สื่อสังคมออนไลน์ไปซื้อสิ้นจุ่มที่เขาขายแคมทางนะ3โลห้อยไว้อยู่รถแล่นเข้าไปซื้อผักเพิ่มอีกออกมาสิ้นจุ่มบ่เห็นจักถุงเลยเห็นตลดใครตลดมันก็บ่เอาไปแนวนี้มันก็ยังเอาท่านผู้ฟังโอ้ยเป็นตานายเนาะมีสติตึมเอ้าด้วยความเป็นความเป็นใหญ่จากรายการอาทิตย์อาสดงฟังเพลงมวลๆจากทางรายการตึม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลมโนหัวมวลฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการกันเองกันเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเวลานี้หลายท่านใช้รถใช้ถนนหลายทางเดินทางเนาะบางคนก็กลับเหือนไก่เด้อยู่ซานเมืองพุ่นก็มีเนาะแต่ว่าเข้ามาเฮ็ดเรียกอยู่ในเมืองโอ้เสือฮอดเหือนฮอดซานนี่ค่ำมืดจืดตาท่านก็ต้องได้มีสติเนาะใช้รถใช้ถนนบางคนก็เข้าไปห้อมบักเลิกๆเสือสิฮอดเหือนผ่านทงนาไปบุญทางกับบดีแด่บังเทือบไปสินะท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวน้องแม่หญิงเขาคือกันไปเดิกมาเดินนี่ก็ดีแท้กับผู้ปกครองเนาะหรือว่ามีมูผู้ชายหรือว่าพ่อไปสิก็ต้องได้ออกมาหับอยู่ปากหอมได้ไหมทางใหญ่มันก็จะบุญปัญหาปันใดแต่ว่าเข้าหอมนี่มันมืดบางบ่อนนะเห็นบ่บ่มีดอกไฟบ่มีไฟหุ่งอาศัยแต่ตารถนี่สันความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงมันมีแบบสิเฮาก็ต้องได้มีสตินะผู้ชายและเป็นหลักเป็นแรงให้กับครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวกับน้องแม่หญิงหลายทั้งแม่ทั้งน้องทั้งลูกและผู้ชายมีแต่คนเดียว2คนแต่ละคนก็ออกเฮือนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินบางคนก็ไปห้ามไปเฮียนเพราะฉะนั้นการเดินทางเฮ็ดได้จะให้มีความปลอดภัยก็บ่หมายความว่าเว้าแนวนี้ไปใส่ก็บ่ปลอดภัยเนาะแต่เฮาก็รับประกันบ่ได้หรอกว่าปลอดภัยบ่ปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวเฮาเองว่ามีสติสําใดกับเรื่องราวอ้อมข้างอ้อมแอวเฮาท่านผู้ฟังแม่นบ่เงินคำกำแก้วก็บ่ควรจะถือไปไลฟ์หรือว่าใส่แสดงโซให้เขาเบิ่งเท่าใดก็มีให้เขาเห็นบ่สินะขี้ไปดีๆมันก็มักดึงเอากระเป๋าคือกันเด้อถึงบ่มีเงินก็อย่าเด้อน้องแม่หญิงอันนี้ก็เว้ากันเรื่อยๆเนาะบางเทื่อนี่ห้อยไว้อยู่เข่ารถเทื่อก็เอาไว้อยู่บ่ามันก็ยังมาดึงเอาทั้งนั้นนี่บ่มีเงินจะกีบนะมีแต่บัตรเบอร์ที่เฮาใช้ซื่อๆเทื่อก็มีเงินด้ามแสน 200,000 เจ็บนี่บางเทื่อมันก็ได้ไปเทื่อก็บ่ได้ไปอันนี้มีเรื่อยจังซั่นมันต้องได้เอาไว้ดีๆนะเอาเงินไปหลายในแต่ละมื้อแต่ละวันตามสถานที่ต่างๆก็บ่มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังเพราะว่าบ่นบ่มีให้บอกได้มันสิเกิดเหตุนําผู้ใดให้มีรายการได้เข้าใจคือเท่านั้นและนอกจากนี้การที่จอดรถอยู่เฮือนอยู่ซานคือกันพอเอาเข้าไปในเฮือนเอาเข้าไปรถคําว่าอยากออกไปเวียกก็จึงเอาออกมาซะอย่าสู้ว่าจอดปะไว้แหละเฮ็ดเวียกอยู่ไหนนี่จะน้อยเหลียวออกมาเพราะบ่เห็นรถอีกหลายเล่กลในคนบ่ดีนี่นะกับคนมักบ่ยืมรถเจ้าก็ผู้นั้นยืมผู้นี้ยืมนี่ยืมไปยืมมานี่บ้านเฮาขี้ไปเวียกไปงานเฮาปะไว้เดี๋ยวมันเสียก็แนวคิดของคนเนาะเสือมันลายนอกคนมันลายในท่านผู้ฟังอันนี้ให้มีรายการได้จื้อไว้ได้เข้าใจไว้เสือกันบ่ได้เฮาต้องมีสติต้องมีสติเท่านั้นเดี๋ยวนี้เงินคำกำแก้วก็หายากแต่คนคิดไปในทางที่บ่ดีก็มีเหตุให้เฮานี่เดือดร้อนว่าซั่นอันเห็นอันใดมันบ่ดีบ่งามอยู่ในเขตบริเวณเฮือนซานบ้านซองเขตบริเวณบ้านของตนเองรายงานต่ออำนาจการปกครองกำจัดปัดเป่ามันเมิดไปแล้วปัญหาต่างๆอยู่ในสังคมคนบ่ดีมันก็นอนอยู่ในเฮือนน้ำซานนี่แหละถ้าเราเห็นพฤติกรรมบ่ดีก็ต้องได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาก็เว้าออกมาแล้วผู้ใดให้คนมาเซาเฮือนถ้าว่าผู้มาเซาแล้วตั้งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ต่างๆนี่เจ้าของเงินถูกโทษนําแล้วเฮาสิฮู้ได้จังได๋พวกนี้ว่ามันดีบ่ดีมาเซาเฮือนมันห่วยมันก็ต้องได้ไปเบิ่งเรื่อยแล้วเนาะมันก็ต้องได้รายงานต่ออำนาจปกครองว่ามีจักคนมาเซาเฮือนเขาออกจังได๋ก็รายงานพฤติกรรมเนาะมันทวงท่าบ่ดีได้ก็บ่ให้เซาแล้วหรือว่ากําจัดปัดเป่ามันก่อนมันสิบานปลายก่อนมันสิใหญ่ไปกว่านี้อันนี้ได้เพิ่นเว้ามาแล้วได๋หลายคนก็อยากให้เซาเฮือนก็อยากได้เงินนั่นแหละเนาะแต่ก็บ่ฮู้พฤติกรรมคนบ่ดีมันก็แสดงออกบ่ได้เวลานั้นเลยโดนไปพุ่นแหละอันนี้ก็ต้องได้มีสติคือกันผู้ที่มีเงินหลังใหญ่มีหลายห้องมีหลายสั้นคนมาเซาอาจจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมาเสพยาเสพติดมาหลอกลวงทางออนไลน์หรือพวกสแกมเมอร์พวกอันนี้แหละต่างๆต้องมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงจากทางรายการตื่นไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะเชิญท่านมนต์เชิญฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ก็เวลาในรายการก็ยังบ่หลายนะพวกเฮาก็ฟังเพลงแน่ล้มกันแน่ในรายการอาทิตย์อัสดงก็ทั้งมีบันเทิงแน่มีล้มกันแน่มีเวียกบ้านกันเมืองแน่เว้าว่าเราสู่กันฟังประกอบความคิดความเห็นเข้ามาได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นครั้งแรกที่ซักเองได้มาจัดรายการอาทิตย์อัสดงเนาะนับแต่เป็นโคโซกมานี่ท่านมาก็เคยสวยแต่ว่าสิมาจัดหลักๆเป็นต้นต่อเลยก็บ่ค่อยได้จัดดอกเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อทําอิฐหลังจากที่ทางคณะเพิ่นได้มอบเอียกให้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการค่อยคํายําแรงแบบนี้แหละอันนี้อาจจะบ่ได้มีคําเว้าคําว่าที่มวนจนเฟ้อฝันหลายเนาะเพราะว่าเฮาอยากสืบเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมน่ะโคศกแต่ละคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปอายุก็แตกต่างกันไปสันเห็นอย่างอยู่ในสังคมที่เฮาจะเตือนกันได้เห็นอยู่ในสังคมเฮาจะช่วยกันได้เฮาก็เว้าผ่านรายการวิทยุอย่างน้อยก็มีผู้ฟังคันเฮาสิเว้าในชุมชนซื่อๆนี่มันก็ได้แต่ซ้ำนั้นแต่มาเว้าออกวิทยุนี่คนจะฮู้หลายผู้ใดเปิดฟังก็จะฮู้แล้วก็จะฮู้ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยบ่แม่นเว้าสำนี้คนสิบ่ฮู้เว้าในวิทยุคนจะฮู้หลายท่านผู้ฟังเมื่อฮู้แล้วมันก็จะได้มีสติแล้วก็ได้กล่าวได้เตือนได้บอกกันเติมอีกลูกหลานเฮาคือกันการเดินทางกันไปการมานี่กวดกากันเติมจะไงบ่เบิ่งบ่แยงบ่สนใจเขาใหญ่แล้วฮู้ความอยู่ดอกมันบ่ไปดอกเฮ็ดแนวบ่ดีสุดท้ายถึงเจ้าหน้าที่จับได้ย้อนหยังไปค้าขายยาเสพติดไปพัวพันกับยาเสพติดน้ำกระท่อมกระแท่มพวกนี้พวกสารเสพติดต่างๆไปกระทั่งพวกคอลลาเจนนี่ผิดกฎหมายหมดเลยยาสูบไฟฟ้าานี่นะมันผิดกฎหมายหมดพวกนี้เมื่อมันผิดกฎหมายมันก็ว่าเรื่องโทษอาญาโทษอาญาพอมันก็ว่าเรื่องแพงอีกปั๊บใหม่เป็นเงินเท่าใดถึงอาญากับมันเอาเข้าคุกเข้าตารางตัดอิสรภาพจากเดือนจากปีการกระทำที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองนี่มันแนวนั้นเลยท่านผู้ฟังกฎหมายบ้านเฮานี่ลายห้อยสะบับแต่ประชาชนส่วนหลายก็บ่ค่อยฮู้บ่ค่อยได้อ่านบ่ค่อยได้ศึกษาเฮ็ดผิดพี่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงบอกว่าเจ้าเฮ็ดผิดกฎหมายผู้แมนว่าว่าซั่นอาจารย์ว่าเรื่องการเผยแพร่กฎหมายนี่มันก็หลายๆหน่วยงานน่ะคนรัฐเองเนาะบ่ว่าจะอยู่ในแขนงการใดที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องนะควรจะได้กระจายให้สังคมได้รับฮู้รายการวิทยุรายการเกี่ยวกับกฎหมายก็มีเด้ท่านก็ติดตามมาฟังได้เนาะแล้วก็รายการอื่นๆก็จะก่อเว้าเรื่องกฎหมายออกมาเพื่ออย่างซึมกันเท่าละน้อยฮู้กันเท่าเล็กเท่าละน้อยบ่ให้เฮ็ดผิดกฎหมายนั่นแหละกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนและกฎหมายมีไว้ลงโทษผู้กระทำผิดท่านผู้ฟังเมื่อสร้างบ้านเมืองมันมีกฎหมายมันก็จึงอยู่ได้คันบ่มีกฎหมายแต่บ่กระทำผิดมันก็อยู่ได้แต่มันบ่มีประเทศใดบ่มีกฎหมายมีหมดเนาะเขาแห่งหลายกว่าเฮาอีกจังซั่นว่าให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็พยายามให้มีปื้มกฎหมายกฎหมายใดก็ได้เนาะเอามาเล่ามาเว้ามาว่าให้ลูกหลานได้ฟังพ่อแม่ก็เป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานเติมอีกบ่ว่ากันไปกันมากันอยู่การกินกันเว้ากันว่าบางเทื่อนี่เฮาเฮ็ดเวียกหลายหาเงินหลายจนลืมใส่ใจครอบครัวลูกเต้ามันก็ไปเพราะมันเฮาจะเสียใจเลยถ้ามันไปติดยาบ่ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีนะแต่ก็สิโทษพ่อแม่หลายก็บ่ได้ถ้าบ่ดิ้นบ่หนมันก็จักสิเอาหยังมาเลี้ยงกันกินเนาะผู้ได้กินอิ่มเป็นเฮ็ดแนวบ่ดีอันนี้เฮาก็คิดอยู่ได้พยายามคิดนํากันแล้วท่านผู้ฟังหาทางออกบรรดาทุกท่านอยากจะลงกับมีรายการเนาะก่อนปิดรายการคือเรื่องการจุดขี้เหนื่อยในตัวเมืองนี่นะหลายบ้านนี่เป็นเจ้าการได้อยู่บ้านเสียงยืนนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่นี่ก่อนหน้านี้หลายปีเนาะพนักงานวิทยุนี่ทางหญ้าและจุดโอ้หลายบ้านขี่รถจักรมาให้หรือเพราะเขี่ยวหมดตอนนั้นมาบ่เคยจุดขี้เหนื่อยเลยอยู่วิทยุแต่ว่าไปเห็นบ้านอื่นอ้อมแอมหรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่ว่าอยู่สารเมืองเนี่ยน้อยหนึ่งพากันจูดขี้เหงื่อบ่เข้าใจจูดแล้วมันปิวเข้าปากเข้าดังจูดมันปิวเข้าเงินเข้าสารจูดแล้วมันขิวนะขิวในห้องห้องนอนขิวเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มอบให้อำนาจกับปกครองบ้านชี้ว่ากับลูกบ้านแนวใดว่าบ่ควรจูดขี้เหงื่อให้รถขี้เหงื่อมาเอาซะมันจูดขี้เหงื่อแล้วมันบางเทื่อมันลามไปใส่เงินใส่สารลามไปใส่สิ่งอื่นที่ไวไฟนี่แห่งอันตรายเนาะแต่บ่จูดมันก็ยังมีไฟใหม่แล้วบางสถานที่อันนี้คือน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังหรือว่าพยักจูดกระจูดเรื่องขี้เหงื่อหรือว่าท่านคิดแนวใดตัวนี้มันขึ้นกับแต่ละครอบครัวแล้วก็ขึ้นกับหน่วยแล้วขึ้นกับนโยบายของบ้านใดว่ามีระเบียบเคร่งสำใดเราฝากเป็นคำถามแล้วก็ส่วนกันคิดตื่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบใจทุกท่านและที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงพวกเราจะมาพบกันใหม่ในมื้อต่อไป
วันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้ซุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขวาเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการปกครองให้เป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ยกระดับความหู้การกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนสนประทานการน้ำหลายประเทศทั่วโลกอวยพรวันชาติเวียดนามยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำไหลสู่และดินเจือนอยู่ในปานเพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขวาเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่อนดอนมณีท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12และ13กิโลเมตรที่21และ71ทางเลข9และเส้นทาง 2E2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงคำวันหาไซเดนลาวเวียดนามพร้อมทางเล็งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอย
2: ได้สุ่มใส่สอมแป้งและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นได้ขับห้องเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขอทางในระยะใหม่2026-2030ตามมติ05ของรัฐบาลอันพ้นเด่นมันได้สำเร็จโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในที่ผ่านมาแล้วก็พ่วงเร่งสมปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12เลขที่13ส่วนทางกิโลเมตรที่21 71ทางเลข9 2E และ 2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแข่งขมวนหาสายเดนลาวเวียดนามได้เร่งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเป็นต้นเหมือนส่วงปากสั้นหาด่านนำออนแทงถุยสายเดนลาวเวียดนาม
1: ท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้ซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุ่มยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะที่นำระดับชาติเพื่อติดตามสุ่มยูกวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือ PRTC มาฮอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมี26บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับปัจจุบันพร้อมเร่งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและซ่อมแปลง
0: แผนการ5ปี2026-2030คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานการปกครองให้เป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกครองให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ท่านนักศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสวมใส่ปรับปรุงดำรัดว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งงานดำรัดว่าด้วยการบริการผ่านประตูเดียวนิติกรรมเกี่ยวกับการปกครองขันแขวงเมืองตาแสงบ้านนิติกรรมเวียกงานสามสร้างรวมทางนิติกรรมอื่นๆและสืบต่อปรับปรุงกงจักในระบบการเมืองตามถิดกระถัดหัดอย่างสมเหตุสมผลโฮมการจัดตั้งที่มีพละบทบาทคล้ายคือการเข้ากันและกำหนดพละบทบาทขึ้นใหม่ให้ละเอียด
3: สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานปกครองเป็นระบบครบสูตรเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการงานเป็นต้นดำรัดระเบิดกำหนดตำแหน่งงานดำรัดระเบิดด้านเข้าออกสปปลาวดำรัดระเบิดการค้าประตูเดียวนิติกรรมเกี่ยวกับการปกครองขันแผนขันเมืองกระแสบ้านเป็นขันการจัดตั้งซุ่มซุ่มนิติกรรมเวียกงานซ้ำซากนิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองแก่ไทยเวียกงานเขตแดนสิงโตสืบต่อซุ้มใส่ควบคุมกงกั๊กในระบบการเมืองการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลร่วมกันจะตั้งที่มีพลังบทบาท ภัยคือกันตำรวจเข้ารับบทบาทที่ในรายละเอียดบ่ซ้ำซ้อนเพื่อหาประกันการเคลื่อนไหวและมีประสิทธิภาพวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานการแบ่งขันคุ้มครองให้แจ้งและสืบต่อคุ้มครององค์การจัดการทางสังคมให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้
0: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนสอนให้ฮู้ตื่นว่าจะสืบต่อสุกโยแนะนำติดตามกวดการและประเมินการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสืบต่อนำพาการสร้างตั้งตะแสงให้สำเร็จ621ตะแสงและสามารถเคลื่อนไหวตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีในฐานะเป็นปอนอิงการบริหารขั้นต่ำสุด
1: กองประชุมพบปะและเฮ็ดเวียกห่วมระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับองค์การปกครองนครหลวงจันทน์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงจันทน์โดยการร่วมเป็นประธานของท่านอาจสพังทองศรีพันดอนเลขาคณะบริหารงานพรรคนครหลวงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมแผนกการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและนครหลวงจันทน์เข้าร่วมในกองประชุมท่านเฉลิมศักดิ์ไสยมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สั่งรวมรายงานภาพรวมและความคืบหน้าการฮ่มเมือโดยอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการฮ่มเมือเวียกงานที่ติดพันกับแขนงการโยธาธิการและขนส่งระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ในวันที่23สิงหาคม2025สำหรับขอบการฮ่มเมือมี7คงเขตและกวมเอา5คงเขตวิสาสะเพาะคือเวียกงานขัวทางก่อสร้างบูรณะหักษาและซ่อมแปลงเส้นทางภายในนครหลวงจันทน์เวียกเคหาและผังเมืองการปรับปรุงและพัฒนาแผนผังรวมแผนผังละเอียดในแต่ละระยะตามเงื่อนไขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงจันทน์เวียกคุ้มครองและจัดการสิ่งเสียเหลือคนควบปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งเฉพาะหน้าและยาวนานเวียกงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองเวียกขนส่งระบบการขนส่งโดยสารในตัวเมืองและการขนส่งสาธารณะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบไฟอำนาจภายในตัวเมืองเวียกงานโลจิสติกการขนส่งสินค้าเวียกงานคุ้มครองพาหนะและการขับขี่เวียกน้ำประปาและบำบัดน้ำเปื้อนค้นคว้าสร้างแผนแม่บทรวมกันในการพัฒนาและสนองน้ำประปาอยู่นครหลวงจันทน์ให้เพียงพอกับการสมใช้ของประชาชนกำหนดเป็นทิศทางแก้ไขทางเฉพาะหน้าและยาวนานรวมกันค้นคว้ารักษาแหล่งน้ำดิบที่มีเพื่อให้ยืนยงและสงวนตนดินไว้เพื่อขยายระบบโรงงานน้ำประปาในอนาคตคนคว้าสร้างระบบคุ้มครองน้ำเปื้อนในตัวเมืองไปเคียงคู่กับการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองเวียกงานทางน้ำการป้องกันตะฟังเจือนเรียบตามแม่น้ำโขงน้ำสาขาและโดนรวมทางการป้องกันน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาการขุดค้นหินแห่ทรายและปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นแห่คำตกโคลนการแบ่งขันคุ้มครองในการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในแขนงการโยธาธิการและขนส่งเวียกงานสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรให้แขนงการโยธาธิการและขนส่งอยู่นครหลวงจันทน์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าบรรดากรมกองเกี่ยวโครงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ลงเลิกเวียกกับพนักงานโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์สามารถสรุปได้ความคืบหน้าเฉพาะเวียกที่ติดพันกับโครงการกระทรวงนั้นแม้นการแบ่งขันคุ้มครองการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สำเร็จการปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งลงวันที่27กรกฎาคม2026ในนั้นได้มอบให้บรรดากรมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติโดยผ่านจุดบริการประตูเดียวของกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สำเร็จการปรับปรุงคณะรับผิดชอบลงทุนประตูเดียวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและได้สร้างกลไกประสานงานระหว่างกระทรวงและแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ
0: วิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่ซอนผมวิหารเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในเมื่อวานนี้โดยการเป็นประธานของพลจัตวาสอนไซจัญญาลาศ กรรมการสำรองศูนย์กลางภาคหัวหน้าการเมืองวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนพรหมวิหารมีคณะภาคคณะบัญชาคณะกรมห้องการพร้อมด้วยพนักงานลักแหล่งข่าวห่วมพลจัตวาสอนไซจัญญาราชได้ผ่านคำแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกองทัพเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคพร้อมนั้นยังได้เผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคยกให้เห็นเนื้อในต้นตอทิศทางวิสัยทัศน์ทัศนะและคาดหมายสู่สนในการสร้างสารและพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้พนักงานหนักโหบได้หับหูเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากนั้นพลตีพันแสงบุญพันธ์กรรมการคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้าการทหารวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนพรหมวิหารได้ผ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12และพลจัตวาสอนธนูแก้วหมื่นเฮืองห้องหัวหน้าการเมืองวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนพรหมวิหารได้ผ่านข้อกำหนด

0: เดือนนับแต่เดือนกันยาหาเดือนตุลา2026ในนี้สมณโกนจะได้ฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงอยู่ภาคสนามคือลงกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนชลประทานน้ำจิ๋มเมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน์และเขื่อนชลประทานน้ำผูกเมืองสังทองนครเวียงจันทน์การฝึกอบรมครั้งนี้จะเน้นใส่ความรู้เฉพาะด้านเป็นต้นวิศวกรรมโยธาธรณีวิทยาและอุทกศาสตร์โดยเมนครูฝึกจากรัฐวิสาหกิจพัฒนาชุมชนสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สมณโกนของกรมชลประทานท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานได้เรียกร้องให้สมณโกนเอาใจใส่ตั้งหน้าเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบสูงและสุ่มใส่หำเฮียนเอาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้ได้หลายที่สุดและยังผ่านมากรมชลประทานยังบ่เคยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวและยังผ่านมีประสบการณ์ฉะนั้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานการกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนสติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานชลประทานเพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพันขยายและหมุนไส้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในต่อหน้านับแต่ปี1975เป็นต้นมาภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุ่มงบประมาณเข้าในการก่อสร้างเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำประตูตันน้ำฝ่ายน้ำล้นชลประทานจักสูบน้ำและอื่นๆเพื่อสนองน้ำให้การผลิตเกษตรกรรมและกองกันภัยธรรมชาติแต่การคุ้มครองนำไส้ผ่านมายังขาดการติดตามและกวดกาอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะการกวดกาความมีเสถียรภาพของเขื่อนชลประทานที่นำไส้เข้าในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมฉะนั้นการฝึกอบรมด้านเวียกงานกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนชลประทานอยู่ในลาวครั้งนี้แม้นมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองนำไส้เขื่อนชลประทานให้มีความยืนยงและให้มีความพร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในปัจจุบันที่บ่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า
1: ห้องหมอมิตรภาพร่วมกับสมาคมแพทย์ไข่หลังลาวหรือ LNS จัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลและปินปัวสะพอทางให้คนเจ็บพยาธิมาไข่หลังสุดสมในวันที่1กันยานี้ที่ห้องหมอมิตรภาพโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสอนใส่ลัสวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพและท่านนางจันมลีแก้วมณีประธานสมาคมแพทย์ไข่หลังลาวหัวหน้าแผนกไข้หลังห้องหมอมิตรภาพมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือ CPD เพื่อสร้างครูฝึกเพิ่มพูนความรู้พัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำไปดูแลคนเจ็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นเอกภาพกันหลักสูตรพยาบาลและการปินปัวสะพอทางให้คนเจ็บพยาธิมาไข้หลังสุดโทรมใช้เวลา4เดือนเริ่มแต่วันที่1กันยาหาวันที่25ธันวาคม2026มีผู้เข้าหัวฝึกอบรม7คนจากห้องหมอแขวงหัวพัน2คนห้องหมอมิตรภาพ2คนห้องหมอบริเวณ107หลวงพระบาง1คนห้องหมอไสมังกร1คนห้องหมอเกษมราชเวียงจันทน์1คนซึ่งจะได้เรียนทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงจากครูฝึกที่มีประสบการณ์สูงต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมืองเพียงแขวงสยามบุรีจัดพิธีไข่ศกยันใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ของเมืองมีทานอาเมทรงเยเล่งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเสนพันหลักเลขาพักเมืองบรรดาการนำขันเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าของการคณะพัฒนาตาแซงผู้บริหารการศึกษาคณะพัฒนาการศึกษาในบ้านในเทศบาลเมืองพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนภายในเมืองเข้าร่วม
2: ในพิธีท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นปราศรัยต่อพิธีไข่ศกเฮียนใหม่ศกเฮียน2026-2027ทั่วแขวงสยามบุรีว่าวันที่1กันยาคมทุกๆปีเป็นมือไข้ศกเหียนมาเอกภาพทั่วประเทศบ่รวมบ่เฉพาะก็คือแขวงสยามบุรีจุดประสงค์ก็เพื่อประกาศให้ทั่วสังคมได้รับรู้ว่าโรงเรียนทุกแห่งได้เปิดประตูต้อนรับน้องนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารการศึกษากีฬาครูอาจารย์และทุกภาค

0: ส่วนในสังคมเริ่มเฮ็ดหน้าที่ของตนขบวนการสร้างขังปัญญาขังสมองที่เป็นอนาคตอันสว่างสวัยและเป็นใจกลางของการพัฒนาประเทศชาติได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการสร้างความพร้อมให้แก่การปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติในระยะมา 6+3+3เพื่อฮ้อนคืนเบิ่งผลงานของคะแนนการศึกษาและกีฬาในปีที่ผ่านมา
1: เราจะมาทำงานกับองค์กรท้องถิ่นแต่ละครั้งของเพิ่มทีนี้กับที่ประกาศเบื้องต้นเพื่อสุขภูมิคณะพัฒนาการศึกษาขั้นประแสงขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเพื่อสร้างเงินไขเพื่อการพัฒนาการศึกษาและกีฬาในระยะใหม่องค์ถูกสุขเพียงปี2006-2007เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามระดับขั้นมาที่ว่าไว้
0: สำหรับแขวงไสยบุรีมีนักเรียนซ่องน้องสมาร์ทญาติได้เบิกประกาศสนียบัตรแดงเพิ่มขึ้น1น้องจนสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงไสยบุรี
2: วันที่1กันยานี้อยู่สโมสรโรงเรียนมัธยมตอนปลายทาแขกแขวงคำมวนได้จัดพิธีไข่สุกยันใหม่2006-2007มีท่านนางสุขเสริมสิทธิเดชหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมตอนปลายทาแขกโรงเรียนคำมวนกวางปิงครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม
3: โรงเรียนมอปลายทาเคกประกอบมีครูอาจารย์และพนักงานทั้งหมด75คนหญิง54คนเทียบใส่สุขเรียนส่งพัศสีส่งพัศหาลุด2คนในนั้นมีคณะอำนวยการโรงเรียนมี4ท่านหญิง1ท่านพนักงานศูนย์ไอที10ท่านหญิง7ท่านมีอาคาร8หลังศูนย์ ICT 1หลังนำไซห้องโซน27ห้องห้องทดลอง3ห้องห้องนำไซโซน IT 5ห้องห้องสมุด1ห้องห้องนำไซปึ้ม1ห้องมีห้องเรียนทั้งหมด27ห้องนักเรียนต้นปีมีทั้งหมด924คนหญิง489คนเทียบใส่สุขเรียน2024 2025ลดลง61คนขั้นม.5มีทั้งหมด347คนหญิง182คนเทียบใส่สุขเฮียนส่งปัสสีส่งปัสสาวะเพิ่มขึ้น29คนขั้นม .6 มีทั้งหมด321คน175คนเทียบใส่สุขเฮียนส่งปัสสีส่งปัสสาวะลดลง6คนขั้นม .7 มีทั้งหมด256คนเทียบใส่สุขเฮียนส่งปัสสีส่งปัสสาวะลดลง84คนนักเรียนทายสุขเรียนมีทั้งหมด910คนหญิง487คนมีหน้าสอบสิ่ง869คนหญิง400คิดเป็น 97.70/100 ทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวล
2: วันที่31สิงหาผ่านมาทานสมขีดกันสนิทกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองไซแขวงอุดมไซได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ฮู้ว่าสภาพผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องนับแต่คืนวันที่29หา30สิงหาแล้วนี้ผ่านการเก็บกำข้อมูลตัวจริงของคณะควบคุมภัยพิบัติขันเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงและองค์การปกครองบ้านแม่นพบพื้นฐานโค้งรางและเฮือนซานบ้านตองประชาชนเสียหายจำนวนหนึ่ง
4: ผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องแต่กลางคืนเวลา12โมงของวันที่29พอเวลา14โมงของวันที่30สิงหาปี2026มีบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด47บ้านในนี้ตาแสงผู้ไซมี25บ้านตาแสงก่อน้อยมี15บ้านและตาแสงนาห่วงมี7บ้านซึ่งมีผลกระทบและผลเสียหายต่อเวียกงานเกษตรกรรมเช่นเนื้อที่นาข้าวนายางพาราสาลีพืชผักเฮือนห่มสัตว์เลี้ยงหนองปลาสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพาหนะมีเฮือนเถียงนารถใหญ่รถจักรรถไถเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ในเฮือนและอื่นๆด้านคมนาคมมีเส้นทางขวาระบบไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนสุขศาลาและอื่นๆสำหรับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเปเพและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายมีโรงเรียนสนเผาโรงเรียนประถมล่องกอเดือโรงเรียนประถมบ้านถิ่นโรงเรียนประถมห้วยเพโรงเรียนมัธยมดอนไซโรงเรียนปฐมวังยานโรงเรียนปฐมเวียงสามีขวบ10แห่งที่ได้รับผลกระทบขวบขาดเปเพบ่สามารถสัญจรไปมาได้ การแก้ไขช่วยเหลือสุขเสริญต่อประชาชนที่ถูกผลกระทบทางแขวงก็ได้แต่งตั้งส่งกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบหลงสวยเมืองไซอย่างทันการดาวอนศรีวิไลรายงานจากวิทยุแขวงดมไซ
2: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศาสำหรับแขวงไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา16องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์
6: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
7: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
6: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
7: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
2: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
8: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง81ปีวันชาติเวียดนามการน้ำลายประเทศอยู่ในโลกได้ส่งโทรเลขและจดหมายอวยพรถึงการน้ำเวียดนามบรรดาการน้ำสูงสุดของลาวเน้นนักว่าบรรดาผลงานของเวียดนามแม่นบทเรียนอันล้ำค่าแม่นการระดมกำลังใจอย่างใหญ่หลวงที่มีต่อภารกิจปกป้องรักษาสร้างชาติและพัฒนาประเทศลาวถึงว่าสภาพการอยู่ภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรไปอย่างซับซ้อนก็ตามประเทศลาวยังตัดสินใจปกป้องรักษาและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์กับเวียดนามสายพันธุ์ลาวเวียดนามจะสวยสดงดงามไปสู่กาลนานส่วนการน้ำของกัมพูเชียเน้นหนักว่าย้ำใดกัมพูเชีย ก็ถือการพบพันฐานบันใกล้เฮือนเคียงอันดีงามมิตรภาพที่เป็นบุญเสื้อหัวมือหอบด้านยืนยงยาวนานกับเวียดนามเป็นสำคัญบรรดาการน้ำรัสเซียเน้นหนักว่าการพบพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างเวียดนามและรัสเซียพวมพัฒนาไปอย่างตั้งหน้าบนจิตใจมิตรภาพเคารพเสื่องกันและกันสองประเทศจะสืบโตสุขยู่ลายคอริเริ่มและเนื้อในหัวมือสองฝ่ายพร้อมกันสมทบอย่างแน่นแฟ้นเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศในโอกาสนี้การนำของเวียดนามยังได้รับโทรเลขส่งเสริมจากการนำสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีมองโกเลียจักรพรรดิญี่ปุ่นประธานาธิบดีฝรั่งอังกฤษและจีนตื่มอีก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงกัตมันดูประเทศเนปาลเมื่อวันที่1กันยายนว่าสำนักงานผู้บริหารจัดการภัยพิบัติเนปาลรายงานให้ฮู้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลสู่อย่างหุนแหงและดินเจือนในพื้นที่ทั้งตอนเหนือของประเทศที่มีสายแดนติดกับเขตปกครองตนเองซีจางของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,003 คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,473 คนในขณะที่จำนวนผู้สูญหายกว่าเอาประมาณ 4,462 คนและเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 11,814 คนนอกนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งสร้างขัวสัวขาวเพื่อสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลและขุดค้นซากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือกรรมกรที่ยังติดค้างอยู่อีกหลายห้อยคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพแด่เพื่อนมิตรในการที่ฮักแผ่นทุกท่านกลับมาพบอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อ19:30 น.มื้อนี้ป่องไต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่3กันยา2026และยานี้ก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศของการไขซกเฮียนใหม่เนาะฉะนั้นก็ผู้ปกครองก็สร้างเงื่อนไขและเฮ็ดให้ลูกหลานของตัวเองได้เข้าทำโรงเฮียนเพราะว่าการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เด้ส่วนว่าท้องถิ่นใดที่ถึงน้ำท่วมก็ขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งเวลาน้ำบกแห้งลงเร่งอนามัยฮะแหละซ่อมแปลงบ่อนที่เปเพเพื่อสร้างเงินไขให้ลูกให้หลานของพวกเราได้เข้าห้องทำโรงเรียนให้มันท่วงทันเด้ระบบการศึกษาปีนี้เพิ่นก็มีการปรับปรุงหลายโดยเฉพาะสายสามัญน่ะเนาะก็ขอเอาใจใส่แท้ๆส่วนลูกส่วนหลานของพวกเราที่เป็นคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นจะเป็นผู้สืบทอดที่ดีของประเทศชาติก็ให้ต้องอกตั้งใจคนกลัวทำเรียนนั่นแหละสมกับทุนฮ้อนที่พ่อแม่ได้ลงไปจิตใจของพ่อแม่ทุนฮ้อนพ่อแม่ได้ลงใส่การศึกษาของพวกลูกพวกเต้าฉะนั้นก็ฝากไว้เด้อแนวใดตัวเองสิมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่สืบทอดประเทศชาติที่ดีในอนาคตก็ฝากไว้มาณโอกาสนี้สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินก็วางวิสัยทัศน์ฮอดปี2035จะเป็นการคุ้มครองให้เป็นตัวแบบในทั่วประเทศเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะบ่มีพวกเขาจะไปเบิ่งระยะลาวกับหักลาวระยะลาวหักลาวมื้อนี้พวกเขาจะไปฟังความรู้สึกของคนเชื้อชาติลาวสัญชาติอเมริกาคือท่านอนุมาประพันธ์กิตเนาะท่านอนุมาประพันธ์กิตอำนวยการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุนที่เพิ่นได้ขับขึ้นมาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนบอนฝั่งสายแห่แพร่ไซบิวของเพิ่นแล้วก็มาเผยแพร่ความรู้ความสามารถของเพิ่นให้แก่พลเมืองลาวในการโดยเฉพาะเป็นทางด้านการดำเนินธุรกิจนี่แหละเนาะพวกเราจะฟังความรู้สึกของเพิ่นว่าเป็นแนวใดเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดที่ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมาถ่ายทอดบุญธรรมบุญเฮียนให้แก่คนลาวที่อยู่ประเทศชาตินี่เพื่อให้เขาเจ้ามีวิชาอาชีพตอนใดเนี่ยลาวหักลาวจะนำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแล้วฟังส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองหลาเมืองหลาก็แม่นอยู่ทางแขวงอุดมไซนั่นเองอันนั้นก็แม่น3ระยะที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยของรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสวันที่3กันยายน2026ก็เช่นเคยเนาะทำอินในรายการก็ฟังเพลงห้องจากรายการพวกเขาก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนรายการทุกท่านที่พร้อมและฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดหลายของพวกเราที่ฟังรายการอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาขอมอบเพลงนี้เป็นความสุขให้แก่ทุกท่านณโอกาสนี้เลย

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อสองมื้อแหละเนาะว่าสองเทื่อก็ได้สองมื้อก็ได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ก็มีวันอังคารกับวันพฤหัสเดย์19:30 20:00 น.เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะเว้าถึงอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินนี่ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าฮอดปี2015นี้จะสร้างการคุ้มครองให้เป็นตัวแบบในการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติในทั่วประเทศอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าวันที่11สิงหาแล้วนี้อยู่นครหลวงจันทน์คณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาตินานาไก่น้ำเทินเปิดก็ได้จัดกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่23โดยการเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินก็มีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการบริหารอุทยานและแขกรับเชิญเข้าร่วมกองผู้ชมครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งสร้างความมีคุณภาพและรับรองเอาปัญหาสำคัญต่างๆรวมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหาของคุ้มข้างโดยเฉพาะแม่นการรับรองเอาวิสัยทัศน์และเป้าหมายสู่โซนฮอดปี2035ปรับปรุงระบบการคุ้มครองบริหารและกลไกการเฮ็ดเวียกที่เชื่อมโยงเข้ากับนาทีการเมืองของการแข่งการและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอุทยานและในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขปัญหาการลงทุนทั้งในและอ้อมข้างเขตอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินผลการจัดตั้งปฏิบัติงานใน6เดือนต้นปีและแผนการงบประมาณ6เดือนท้ายปี2026ผู้ควบคุมกองประชุมก็ได้ปรึกษาลือและก็พิจารณาเห็นดีครับพ้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นทางแผนคุ้มครองสังคมและสิ่งแวดล้อมฉบับที่5ฮอดปี2035โครงประกอบบุคลากรตำแหน่งงานของกองอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินรวมทั้งคู่มือการคุ้มครองบริหารอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินและปัญหาอื่นที่สำคัญเพื่อเป็นบทอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนี้ผู้ของห่วมกองประชุมก็ได้ครับพ้องเอาลายหน้าเวียกและก็ได้แลกเปลี่ยนคำเห็นอย่างมีจุดสุ้มมีความสั่งสรรในใส่สร้างระบบการคุ้มครองอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินให้เป็นตัวแบบในการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนั้นก็แม่นฮอดปี2035เนาะจะเอาใจใส่ในการคุ้มครองอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินให้เป็นตัวแบบในทั่วประเทศนั่นเองอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเมืองลาววันนี้ในการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังไปต่อกันครับเลยเนี่ยลาวหักลาวลาวหักลาววันนี้ก็ดังที่ว่าแล้วว่าจะนำเอาความรู้สึกหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตอำนวยการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในการลงทุนซึ่งเป็นคนเสื้อซาดลาวสันซาดอเมริกากลับคืนมาบ้านเกิดเมืองนอนมาดำเนินธุรกิจมาเฮ็ดธุรกิจและกันยังได้เผยแพร่ความรู้ความสามารถของตนเองให้แก่คนลาวที่อยู่ประเทศชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจคล้ายๆคือขับฐานอนุมาประพันธ์จิตพวกเขาจะไปฟังความรู้สึกของเพิ่นว่าในการมาเมืองลาวล่ะมีความรู้สึกแนวใดแล้วก็ได้เผยแพร่บทธรรมบทเรียนของเพิ่นให้แก่คนลาวด้วยกันนี่เพิ่นมีความรู้สึกแนวใดเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทานอนุมาประพันธ์จิตอำนวยการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุนซึ่งเป็นคนเสื้อสลาวสัญชาติอเมริกากันได้เลย
1: โอ้เฮาแม่นชื่ออนุมาประพันธ์จิตเฮาเป็นเสื้อสลาวสัญชาติอเมริกาเฮาออกจากประเทศลาวในปีพ.ศ. 90และกลับมาอยู่ประเทศลาวแม่นเริ่มเที่ยวไปเที่ยวมาแต่2012 2013แต่ว่าเขามาอยู่ลาวก็บ่แม่นท้าว่าเนาะเขามาอยู่ลาวระยะอันบ่ทันได้กลับเมื่อนี่มันแต่2018มาหลังจากเฮากลับมาอยู่ลาวแล้วเฮาก็ไปเฮียดเป็นทนายความเป็นทนายความลาวแล้วก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาอยู่ประเทศลาวมาเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายแต่นอกจากกฎหมายเฮาก็ยังได้เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องอันอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนส่วนหลายแม่นเฮาช่วยพวกเสื้อสัตว์ลาวมาที่ต่างประเทศหลายเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานบ่เกี่ยวกับเรื่องเกิดลูกบ่เกี่ยวกับเรื่องย้ายเงินเฒ่ามากินอยู่ลาวบ่ ลักษณะแบบนั้นเออมื้อนี้เฮาเฮ็ดสัมมนาเนาะเกี่ยวกับหัวข้อนี่มันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเฮ็ดธุรกิจแล้วก็กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องสัญญาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไกลเกี่ยขอขยายเพราะว่าอันนึงก็เป็นธรรมะเนาะเรื่องกฎหมายนะอันสมาเฮาก็คิดว่าสิ่งที่สังคมคือสิจะกู้เรื่องแบบนี้ก็มีแต่ว่าสอนให้เพิ่นฮู้เกี่ยวกับเรื่องอยากเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดจังได๋ประสบความสําเร็จได้หลายและมีปัญหาสิแก้กันได้ไดแล้วก็เฮ็ดสัญญามันพื้นฐานของการเฮ็ดสัญญาเป็นแบบใดแล้วก็เรื่องไกลเกี่ยวเรื่องแก้ข้อแก้ไขข้อขัดแย้งเฮ็ดกันได้ไดลักษณะนะมันในมุมมองของแนวไงกฎหมายมื้อนี้ฮะก็รู้สึกดีใจหลายเพราะว่าคนมาประมาณตัวเลขมันประมาณ80คนแล้วก็นักธุรกิจนี่กายเคิงมาฟังนี่นะแล้วก็จะมีบุคคลแม่มีนิติบุคคลมีนักธุรกิจมีนักศึกษาแล้วก็มีนักเรียนผู้หนึ่งรวมกันประมาณ80ปายก็วัดแทกได้ยากเนาะแต่ว่าเฮาก็รู้สึกว่าเฮาได้ช่วยคนหลายอยู่พอคิดว่าเสือสัตว์ลามาได้มาแต่ต่างประเทศนั่นแหละเขาก็ส่วนแล้วก็มาเห็นเฮาแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือหลายอยู่แต่ว่าเฮาก็เฮ็ดหลายแนวเลยยุ่นเดี๋ยวนี้เฮ็ดการเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องสอนเป็นภาคธรรมเป็นตอนแรกแล้วก็เฮ็ดเดี๋ยวนี้กำลังสิเฮ็ดเริ่มเฮ็ดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าในอนาคตเฮาก็มีหลายแนวคิดจะคิดหลายแนวอยู่แต่ก็ตั้งเสนอไปทางอันองค์การเกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าคือเฮาเคยเว้าแต่กันก่อนพุ่นเฮาก็เว้าอยู่แต่เฮาเห็นบ่ทันใดก็คือเฮาอยากสร้างที่ว่าพวกนักยุคใหม่นี่นะเขามีความคิดหลายแต่ว่าในยุคของปัจจุบันนี้แต่ว่าเขายังขาดประสบการณ์ชีวิตของเขาฉันเฮาอยากได้ผู้มีประสบการณ์ชีวิตมาเข้ากับผู้คนยุคใหม่อย่างยุคสมัยคือเฮาผู้อาวุโสเนาะแล้วเฮาจะมีประสบการณ์ชีวิตของเฮาเดี๋ยวเฮาจะเอามาให้เข้าร่วมกับผู้วัยรุ่นนะหลายลักษณะเฮาคิดได้นะแต่ว่าเฮาก็ดีใจหลายเนาะเพราะว่าจิตวิญญาณของอาจารย์สอนก็แม่นได้บอกในสิ่งที่เฮาฮู้ให้ผู้ที่อยากรู้และเฮาก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้ตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติแล้วแต่กี่เพิ่นก็เคยสร้างเอาเด้อเพิ่นส่งเอาไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศแล้วก็มาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเฮาก็ภูมิใจจะได้เฮ็ดได้สิ่งตอบแทนให้ประเทศชาติเฮามีความคิดอันนึงเนาะว่าคือเฮาดีแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตหลายแล้วแต่ว่าพัฒนาส่วนหลายนะแล้วก็คันผู้ใดกลับบ้านคือหรือกลับไปซื้อบ่ได้ปานยังปาไว้นั่นแหละเฮาคิดว่าคันเพิ่นมีโครงการบ่นี่ยังสิเฮ็ดให้คนเขียนปึ้มปาไว้นะให้คนยุคใหม่นะบางคนสิคิดว่าโอ้แนวคิดยุคเก่ามันบ่ทันสมัยที่บ่แม่นเพราะคือเฮาก็ในการขึ้นแผนการนั่นแหละเฮาต้องเอาข้อมูลอันเก่ามาใส่ข้อมูลอันใหม่แล้วจะเอามาเป็นแผนการในอนาคตได้ฉันว่าถ้าคือเฮาเจ้าข่อยนี่บ่ได้โอโซนก็ควรเขียนปึ้มไว้เขียนนะเอาข้อมูลไว้ผู้ในคนในยุคใหม่รุ่นใหม่นี่ได้ทําได้เรียนได้ศึกษาเพิ่นว่าผ่านมาเพิ่นเป็นจังได๋เพราะคือคนยุคเฮามันจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องประสบการณ์เรื่องคุณธรรมมันจะมีหลายแต่ว่าอันแนวคิดใหม่อาจจะบ่สู่คนวัยรุ่นครับบ่เรื่องยากเนาะธุรกิจมันก็ยากกันแล้วไปหากแต่ว่าอยู่เมืองลาวมันง่ายมันสบายมันก็บ่มีอันขั้นตอนหลายเดี๋ยวเองก็สอบกับชั้นก็ธรรมดาขั้นเฮาคิดว่าขั้นเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองลาวบ่ได้ไปเฮ็ดต่างประเทศก็คิดบ่ละมันง่ายอ่ะนะเรื่องขั้นตอนเดี๋ยวเองก็สอบกับชั้นก็ง่ายๆแล้วก็บ่มีคู่แข่งหลายแล้วก็มีหลายแนวอยากเฮ็ดเพราะว่าประเทศลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนามีทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดมีแต่ว่าเฮาเลือกเฮ็ดเฮาถนัดตัวใดเฮาเหมาะสมตัวใดให้ความสะดวกคือเฮาว่าเนาะอันเรื่องการขอใบทะเบียนเรื่องการนี่ก็วุฒิเดียวทีเดียวมันก็ออกให้รถแล้วก็เรื่องอันการผูกพันมันสะดวกนะสะดวกคันว่าอยู่ตามประเทศโอ้มากวดขึ้นจากสุบลเฮาสิเฮ็ดหานานเขามากวดกี่กวดกี่อันนี้นะเฮาเองก็อยากฝากถึงอันคนเสือสลาวอยู่ตามประเทศเนาะคือเฮาเอาผ่านมาและเรื่องการมีเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวมันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็มีหลายสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดแล้วเฮาคิดว่าคนเสือสลาวอยู่ตามประเทศจังได๋เขาก็มีประสบการณ์บ่อันใดอันหนึ่งก็มีที่ว่าเขาไปอยู่ประเทศที่ว่าเขามีครบก้าวหน้าพัฒนากับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความรู้เรื่องและเมื่อมาฮอดพี่เฮาจะเดียวเห็นว่าอันใดมันเหมาะสมมันเด็ดแต่ว่าจุดนั้นก็เบิ่งจุดที่เสียเองแหละว่าเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาเหมาะสมได้ทํามักอันใดเฮาเลือกได้เพราะคือว่าเมื่อกี้นะว่าประเทศลาวกําลังประเทศพัฒนามีทุกอย่างให้เฮาเฮ็ดมีแต่เฮาสิเลือกเฮ็ดตัวใดเท่านั้นเฮ็ดอยู่สักเฮ็ดใดธุรกิจอย่าเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันแคบแล้วตะกี้กันยังว่าโอ้ต้องอันนั้นนี่ๆๆโทรศัพท์หากันอีเมลหากัน WhatsApp หากันมันได้ทุกอย่างแหละว่ามันเฮ็ดอยู่ไสก็ได้แหละว่าบ่จําเป็นแต่ว่าสิมาอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศก็มาเฮ็ดอยู่ลาวก็เฮ็ดอยู่ลาวได้อันจึงนักก็จะได้สันสาดนั่นแหละแต่สันสาดทางมันจะสะดวกหลายแนวและพวกผู้บ่มีสันสาดมันจะมีความยุ่งยากหลายอย่างนะแต่ว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นปวดกวงให้ได้2สันสาดนี่นะ จะอาจจะง่ายไปทุกอย่างขอคะแนนก็จะรูดลงลาย
0: ที่ท่านได้เฮาฟังผ่านไปนั่นก็แม่นคำให้สัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตอำนวยการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและการลงทุนซึ่งเป็นคนเสื้อสันลาวสัญชาติอเมริกาและก็ได้กลับคืนมาบ้านเกิดเมืองนอนบอนฝั่งสายแฮแพสายบื้อหรือว่าพืชแผ่นดินแม่ของตนเองมาดำเนินธุรกิจแล้วก็มีโอกาสเผยแผ่ความรู้ความสามารถของตนเองนี่แหละถ่ายทอดบทเรียนให้แก่คนลาวด้วยกันเนาะอันนี้ก็แม่นได้ยะลาวหักลาวนำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเติมอีกก่อนจากรายการพวกเขาแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการหักแผ่นดินแม่นั่นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปสืบสานมรดกวัฒนธรรมไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ทั้งเมืองหลาแขวงอู้ดมไส

เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองมื้อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทางเมืองหล่าไปสืบสานมรดกวัฒนธรรมไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านผู้ฟังที่หักแพงเมืองหล่าเป็นหนึ่งใน7เมืองของแขวงอุดมไซตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแขวงและเมืองแห่งนี้ก็มีความโดดเด่นทางด้านภูมิสันฐานนอนว่ามีภูสูงสลับซับซ้อนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสายน้ำและห้วยน้ำเป็นจำนวนหลายที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตการผลิตของปศุสัตว์และด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายของชนเผ่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติก็เห็นให้เมืองหล่ากลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยี่ยมยามแขวงอุดมไซและนอกจากนั้นเมืองหล่ายังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะมีบ่อน้ำห้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแหล่งน้ำแห่ใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิตลอดปีเหมาะสำหรับการแช่และพักผ่อนบ่อน้ำห้อนแห่งนี้หรือว่าบ่อน้ำอุ่นแห่งนี้นี่อ้อมมอบไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามอุ้มทุ่มแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามสงบเหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนอารมณ์เฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นบ่อนพักผ่อนของนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศและคนท้องถิ่นยังมีความเชื่อว่าน้ำแห่ธรรมชาติสามารถช่วยลดอาการอิดเมื่อยได้น้ำอีกซึ่งปัจจุบันบ่อน้ำห้อนแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบางด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของแขวงอุดมไซและนอกจากนั้นเมืองหล่ายังเป็นบ่อนตั้งของวัดบูฮานที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศาสนาโดยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าสิงคำหรือพระแทรกคำตามที่บางแหล่งข้อมูลระบุไว้ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนบรรดาเผ่าให้ความเคารพนับถือและทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและตามความเชื่อของประชาชนการได้มาสักการะบูชาและขอพรต่อพระเจ้าสิงคำก็จะนำพาความเป็นสิริมงคลความห่มเย็นความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัวและนอกจากคุณค่าทางด้านศาสนาแล้วพระเจ้าสิงคำยังเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหล่าสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดวาอารามของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ท้องถิ่นและพร้อมกันนั้นยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงอุดมไซและอีกหนึ่งจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่เมืองหล่านั่นก็คือตาดห้วยไข่ตั้งอยู่บ้านพาวีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างเป็นอย่างดีและสายน้ำใสไหลลงจากหน้าผาพานงนหินลงมาอย่างสวยงามเสียงน้ำที่ดังก้องกังวานช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวและอยู่บริเวณตาดห้วยไข่นี่มันปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่เขียวงามมีอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายรูปและศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูฝนปริมาณน้ำจะมีหลายเหตุให้ตาดมีความงดงามเป็นพิเศษและนอกจากความงามทางธรรมชาติแล้วตาดห้วยไข่ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมืองหล่าเส้นบ่อน้ำห้อนวัดพระเจ้าสิงคำและอื่นๆซึ่งปัจจุบันภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นกำลังหัวมือกันพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ตาดห้วยไข่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเคียงคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กลายเป็นทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติที่ยืนยงของแขวงอุดมไซและด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาเมืองหล่าจึงนับว่าเป็นเพชรเม็ดงามของแขวงอุดมไซที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และร่วมกันสืบสานมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดชั่วกาลนานนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อมีรายการให้เราฟังเมืองหล่าสืบสานมรดกวัฒนธรรมไปควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝากไว้เด้อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาที่กลับขึ้นมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศอยู่บรรดาแขวงอื่นๆถ้าว่ามีโอกาสได้ไปทางแขวงอุดมไซก็ฝากไว้เมืองลาเนาะเมืองลาก็บ่ไกลจากอุดมไซเด้เพราะว่ามีพระเจ้าสิงห์คำองค์ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่วัดพระเจ้าสิงห์คำฮั่นแล้วก็มีตาดห้วยไข่รวมทั้งสถานที่อื่นๆเนาะแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำอ้อนบ่อน้ำอุ่นนั่นแหละฝากไว้เด้อไปเที่ยวเนาะอยู่ทางเมืองลาเอามาเบิ่งเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วไว้ใส่พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่เวียงานทุกประการเมื่อนี้ปองแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยสมคิดพิมพ์บรรแสงในสางควบคุมเสียงลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: งวดที่145ออกข้างวันที่3เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวเสือได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของหวมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สื่อจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสุดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้าประมาณของรัฐเขี่ยคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่ง SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทางสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29 030 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์วิ่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกเงื่อนไขในการหักเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำนับหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลขพกโตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละขั้นแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

0: ได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงดิจิทัล3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อดองหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่หยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2สร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องของการเงินและของการศึกษาเห็นไหมการหักความมีความหมายของและก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่หนึ่งเดียวในข้อตลาดขึ้นตัวที่รับการเงินราคาที่คือกับการประกอบการเสนอสังคมหนึ่งด้านหนึ่งของเพื่อเป็นการจำกัดของการทำการที่ว่าถูกต้องตามกฎหมาย
1: ณโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บรรทงหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบ้านขอยันเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บรรทงหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5เลยหน่วย

ที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเฮียนเซินต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาแนวทางเดินที่จะสังคมในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนและความคลายอารมณ์โดยการเสริมสร้างสิ่งวันด้วยความสมัครใจและอีกด้านในข้อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่พอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิบต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2กับจะตั้งเอาเลขรางวัลหอยพัฒนาในรวมสูตรดูมาเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำเมื่อจะดูปีนี้รับความหลงวิจารณ์แต่จะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการได้ความเกียรติประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

โดยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจะตั้งออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทางวิทยุกระจายเสียงท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอุณายบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้ทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนในหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการทำงานรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติก่อนที่ขาดเพื่อนินเพื่อความเป็นใดๆแทนจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลได้จับบนใบบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้มีที่เหี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บัตรทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยประธานาประจำงวดที่145ออกข้างวันที่3เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข805088 805088เลข5ตัวได้แก่หมายเลข05088 05088เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5088 5088เลข3ตัวได้แก่หมายเลข088 088เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บัตรทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่145ออกข้างที่3เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข805088 805088เลข5ตัวได้แก่หมายเลข05088 05088เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5088 5088เลข3ตัวได้แก่หมายเลข088 088เลข2ตัวได้แก่หมายเลข88 88เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับผลงานการประพันธ์เพลงของนักศิลปินท่านหนึ่งที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายน2016ด้วยโรคกระทันหันแต่ผลงานเพลงของนักศิลปินท่านนี้จัดอยู่ในระดับอาจารย์เพลงเพราะเพิ่นทั้งแต่งและทั้งห้องมาดนเพลงของเพิ่นที่ได้ประพันธ์ไว้และมีนักห้องรุ่นใหม่หลายท่านนำมาขับห้องเป็นต้นแม่นเพลงเบี้ยงจันทร์ขวัญใจเพื่อกันลืมคอยฮักสาวลาวและ

0: ท่านผู้ฟังที่หักแผงหักเอ่ยถึงเพลงเวียงจันทร์ขวัญใจหลายคนคงจะเคยได้ฟังมักฟังและบางคนก็อาจจะมักฮ้องเพลงนี้เพลงนี้มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องเช่นว่าแสงมณีสุดใจภูเรืองหงตั้มวิลวัฒน์ตายดอกเกตและนักฮ้องคนอื่นๆก็นำไปฮ้องรายการของพวกเขากับมักเปิดคือกัน
1: เพลงเวียงจันทร์ขวัญใจผู้แต่งได้ยกปัญหาขึ้นมาถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ว่าก่อนนี้ลาวเคยไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาแต่ลาวบ่เคยลืมเวียงจันทร์เพราะว่าเวียงจันทร์นั้นมีหลายอย่างที่ฝังใจเป็นต้นแม่นความสงบห่มเย็นความขยันขันแข็งของชาวเมืองในการพัฒนานครเวียงจันทร์ปูชนียสถานที่งดงามดังหอพระแก้วธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปราสาทและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ได้เห็นให้หลายคนฮักเมืองเวียงจันทร์และบ่เคยคิดที่จะจากไปอยู่แห่งอื่นเพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้พยายามสรรหาคำเว้าธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งที่กินใจ

ท่านที่เคารพก่อนมีหลาย10ปีและยะนั้นประเทศชาติของพวกเฮายังบ่ทันมีการพัฒนาให้รุ่งเรืองเจริญปานนี้โดยเฉพาะระบบการสื่อสารหากันและกันก่อนนั้นหนุ่มๆสาวๆจะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปค้นคว้าหาความรู้หรือความเจริญให้กับตนเองคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความรู้ก็ย้อนคำสุภาษิตคำนี้แหละที่เฮ็ดให้หนุ่มๆสาวๆจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองความจริงก่อนนี้ประมาณ 30-40 ปีหลังนี่นะมีหนุ่มสาวจำนวนบ่หลายดอกที่ได้ออกจากบ้านเพื่อไปซอกหาความก้าวหน้าไปซอกเรียนรู้ไปสร้างทักษะด้านการศึกษาให้กับตนเองหนุ่มสาวเหล่านั้นส่วนหลวงหลายต่างก็มีคนรู้จักฮักแกนมีเพื่อนมีมิตรสหายและบางคนก็มีแฟนมีสู้มีแฟนดังนั้นสิ่งที่ทดแทนได้ในยามห่างกันไกลในสมัยก่อนนั่นก็คือรูปและก็จารึกคำไว้อยู่ในด้านหลังรูปว่าคือเถิงคือทอดเพื่อกันลืมและอื่นๆเพราะว่าสมัยนั้นมันบ่มีโทรศัพท์ที่โทรวิดีโอคอลหากันเห็นหน้ากันเหมือนกับทุกวันนี้ดังนั้นจึงมอบรูปและจารึกคำเว้าไว้เพียงสั้นๆเพื่อกันเลย

มาฮอดปัจจุบันการน้อมหุ้มให้คนที่เฮาหักที่จำต้องห่างไกลกันไหวเบิ่งต่างหน้าเวลาคิดถึงนั่นอาจมีน้อยลงพอเดี๋ยวนี้การสื่อสารทันสมัยจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถเว้าล้มกันได้และเบิ่งเห็นกันได้ผ่านระบบการสื่อสารแต่ถึงแนวใดก็ตามมันก็ยังมีความหมายอยู่ที่ใจของผู้ให้และผู้รับซึ่งบางคนเมื่อได้ฮู้จากแฟนฝากมาให้เบิ่งแทนหน้าแล้วเขาก็จะรักษาไว้อย่างทนุถนอม

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงคนลาวบ่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ชายก็สวยงามคนลาวจิตใจโอบอ้อมอารีมีเสน่ห์และเมื่อหลายปีผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วล่ะว่าว่าความเก่าให้ฟังเพราะบางคนนี่อาจจะบ่ทันเกิดที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่เคยมีข่าวดังในวงการเพลงของประเทศใกล้เคียงเขานี่แหละแล้วก็นักฮ้องคนนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็มาเว้าเสียดสีเย้ยหยันผู้สาวลาวแม่หญิงลาวว่าโอ้แม่หญิงลาวนี่ชกกาโปกบ่สวยบ่งามและอื่นๆซึ่งนักฮ้องคนนั้นหันจำได้ว่าในเมื่อไปกล่าวต่อสาธารณะแบบนั้นแล้วบรรดาห้างขายกาแซตขายเทปขายอย่างนี้เอากาแซตเขาไปเททิ้งก็คือว่าบ่ฟังบ่ติดตามบ่สนใจใหญ่ดีถึงแม้นว่ามื้อนี้นักฮ้องคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่มีนักเขียนเพลงนักฮ้องเพลงท่านหนึ่งที่ตอบโต้โดยบอกว่าแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่สวยงามแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่น่าฮักใครแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่น่าทนุถนอมซึ่งโกงกันข้ามกับคำกล่าวของนักฮ้องคนนั้นว่าค่อยบ่มักค่อยบ่ชอบแม่หญิงลาวเพราะว่ามันบ่งามมันสกปรกบ่มักแม่หญิงลาวแม่หญิงลาวกินปลาแดกว่าจังซี่ก็ยังว่าเนาะ
1: ข่าวนี้ได้สร้างความบ่พอใจให้แม่หญิงลาวเป็นอย่างยิ่งมีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่อยู่ภายในและต่างประเทศได้สร้างเกษตรต้อนต้านผู้เกี่ยวจนเอาเกษตรเพลงของคนที่เว้านั่นไปทำลายทิ่มเกือบบ่เหลืออยู่ในท้องตลาดย้อนสาเหตุนี้อันได้เหตุให้นักแต่งเพลงคนหนึ่งคือสมเพชรเพชรวิญญาณเวลานั้นพลอาศัยอยู่ต่างแดนได้แต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อสรรเสริญแม่หญิงลาวว่าแม่หญิงลาวนั้นมีความสวยงามกว่าแม่หญิงใดในโลกนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงทั้งหมดในรายการของพวกเขาที่นำเสนอให้ท่านได้ฟังในมื้อนี้ล้วนแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของมือหลางอาจารย์สมเพชรพานุชิตหรือสมเพชรเพชรวิญญาณในนามนักฮ้องซึ่งเป็นลูกหักแสนแพงของพี่น้องชาวเมืองหลวงพะบางซึ่งปัจจุบันนี้พวกเขาเอิ้นว่านครหลวงพะบางแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้นักฮ้องคนนี้นักประพันธ์คนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วเพราะว่าเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนปี2016ก็เกือบ10ปีเนาะเกือบ10ปีผ่านมาแล้วเวลา 0:15 นาทีด้วยโรคกระทันหันหรือพยาธิกระทันหันเฮ็ดให้เพื่อนมิตรสหายคนที่ฮู้จักฮักแพงนักฟังเพลงของเพิ่นก็ได้ไปร่วมพิธีในการทรงสการสมเพชเพชรวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในวันจันทร์วันที่18เมษายนปี2016ที่วัดศาลาแดงนครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้66ปี

เพลงเวียงจันทร์ขวัญใจเพื่อกันลืมหักแอ้มคอยหักสาวลาวเสน่ห์สาวแก่นเท่าและอีกหลายๆเพลงที่สมเพชเพชวิญญาณได้แต่งได้ห้องคงยังก้องอยู่ในหัวใจของนักฟังเพลงต่อไปอีกนานแสนนาน

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกันการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งซื้อขายน้ำเข้าและส่งออกแฮทาสและผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซเวียดนามและเบรซิลสุกโยให้มูลค่าการค้าบรรลุ15ตื้อดอลลาร์เมื่อฮอดปี2030และข่าวสำคัญอื่นต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มทวีการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายน้ำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติไหลหยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแม่นได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46สุ่มใส่ลงกวดการและประเมินโครงการแห่ธาตุประจำปี2025โดยเฉพาะเน้นใส่โครงการ4และ4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนี้ได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญา10บริษัทส่วนบริษัทที่ยังเหลือแม่นออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา
2: ได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46และได้แจ้งตั้งคณะ4นำติดตามกวดกาการปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดได้สมใสลงกวดกาและประเมินโครงการเหตุการณ์ประจำปี2025ผ่านมาโดยเฉพาะมันได้เน้นใช้โครงการอยู่ในประเภท4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนั้นได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญาหรือ10บริษัทส่วนเหลือแม่นได้ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือว่าสัญญาก็จะได้มีการถอดถอนแน่นอนก็อาจจะมีบริษัทที่ยังบ่พอใจอาจจะมีการเสนอขึ้นถ้าหากว่ามีการเสนอทางสภาแห่งชาติก็ขอให้มีความเป็นเอกภาพนำเบิกรัฐบาลเพื่อปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นก็จะได้สืบต่อกวดกล้าประเมินบรรดาบริษัทที่ยังบ่ทันได้ประเมินสำเร็จให้สำเร็จในปี2026นี้
1: ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มฟ้าสำหรับการเสื่อมโยงและเสื่อมจอดกับภาคพืชและสากลรัฐบาลได้สุ่มใส่ซ่อมแปลงและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นหับห้องเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขวาทางในระยะใหม่2065-2030ตามมติ5ของรัฐบาลและได้สำเร็จโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางเลข8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะผ่านมา
0: วันที่1กันยานี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางท่านโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมทีมงานศูนย์กลางได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซร่วมกับคณะประจำคณะพรรคแขวงหัวหน้าแผนกการองค์การคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงและเมืองภายในแขวงอุดมไซท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซต่างหน้าให้คณะบริหารพรรคแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซในท้ายเดือนกรกฎาคมจนมาฮอดท้ายเดือนสิงหาคมผ่านมาจากอิทธิพลของหอมความกดดันอากาศต่ำสมทบกับลมมรสุมตะวันตกที่เกิดขึ้นในระยะเดือนสิงหาคม2026เฮ็ดให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในสายน้ำต่างๆของแขวงเพิ่มขึ้นอย่างไวว้าและสูงกว่าระดับเตือนภัยแล้วเกิดน้ำท่วม3ครั้งในนี้ระยะแต่วันที่7หา8สิงหาคม2026เกิดน้ำท่วมอยู่เมืองนาโมเมืองงาสร้างผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพื้นที่ทำการผลิตเฮือนซานประชาชนและตะข่ายไฟฟ้าระยะวันที่19สิงหาคม2026เกิดน้ำไหลสู่อยู่เมืองแบงส่งผลกระทบหนักอยู่3บ้าน สร้างผลเสียหายด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมระบบน้ำประปาหงมอเนื้อที่ทำการผลิตระบบสุรประทานนอกนี้อยู่เมืองฮุนได้เกิดน้ำไหลนองอยู่จุดขวาวังลำมีรถบรรทุกแล่นผ่านแล้วตกขวามีผู้เสียชีวิต1คนในระยะแต่วันที่29หา30สิงหาคม2026ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมอยู่เมืองนาหมอเมืองไซและเมืองลาลักษณะน้ำไหลสู่กระทันหันในตอนดึกขอนแจ้งจุดเมืองไซส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสั่งรวมผลเสียหายเบื้องต้นมีต้านเจือนน้ำก่อจุดแผนกศึกษารีสอร์ทของภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยของประชาชนห้องการภาครัฐโรงเรียนเส้นทางคมนาคมขวาตะข่ายไฟฟ้าและระบบสื่อสารสัตว์เลี้ยงเนื้อที่ทำการผลิตพาหนะเล่นอื่นรวมผลกระทบในสองข้างผ่านมามี4เมืองคือเมืองแบงเมืองน้ำหมอเมืองงาและเมืองลามีทั้งหมด35บ้านกว่าเอา688ครอบครัวประชาชนได้รับผลกระทบ 3,985 คนรวมมูลค่าความเสียหายในสองข้างก่อน48ตื้อ469ล้านกว่ากีบส่วนผลกระทบข้างล่าสุดประกอบมี3เมืองคือเมืองน้ำหมอเมืองไซและเมืองลามี81บ้านถ้ารวมภัยพิบัติทั้ง3ข้างที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาแล้วนี้มีผู้บาดเจ็บ4คนหญิง3คนสูญหาย1คนหญิง1คนเสียชีวิต1คนส่วนผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ยังบ่สามารถประเมินได้ปัจจุบันการน้ำทุกขั้นของแขวงได้ระดมทุกกำลังแห้งสืบต่อติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำในสายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแจ้งการเตือนภัยให้ชัดเจนทันการและทั่วถึงสืบต่อฟื้นฟูที่พักอาศัยสนองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนเร่งซ่อมแปลงฟื้นฟูอนามัยเส้นทางขัวโรงเรียนสุขศาลาไฟฟ้าน้ำประปาและพื้นที่ทำการผลิตให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวประเมินผลกระทบอย่างละเอียดเพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและระดมการช่วยเหลือจากสังคมค้นคว้านโยบายที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นการยกเว้นภาษีอากรและอื่นในโอกาสนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางได้มอบเงินสดสมทบเข้ากองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจำนวน300ล้านกีบและเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า633ล้านกีบรวมมูลค่าทั้งหมด933ล้านกีบกระทรวงป้องกันประเทศ200ล้านกีบกลุ่มบริษัทพงศัพท์ทวี300ล้านกีบบริษัทหัวมือพัฒนาสากล100ล้านกีบบริษัทLIT โชลุซับ100ล้านกีบบริษัทไซอินเตอร์จำกัดแขวงอุดมไซ100ล้านกีบมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลเอกคำเลียงอุทไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมคณะขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงยังได้ลงพื้นที่ถึกน้ำท่วมอยู่จุดโรงเรียนสามัญกินนอนสนเผาบ้านบอและบ้านแฟนตื่มอีก
1: กองประสุมกวดการเนื้อในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวสบับปะปุงจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาหา1กันยานี้ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานหวมและกล่าวเปิดของทานนางทุมมาลีวงพระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพและพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบมีประดาหองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติหองรัฐมนตรีและหองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าหองหัวหน้ากรมและพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางทุมมาลีวงพระจันทร์ได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประสุมเนื่องจากว่าห่างกฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากที่จะต้องได้หับการแก้ไขการปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นต้นการคุ้มครองเวียกงานทหารโดยเฉพาะการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองเหล่าหบการปฏิบัตินโยบายให้นายทหารแต่ละขั้นเป็นต้นการประดับสั้นการเลื่อนสั้นการเทียบสั้นการปฏิบัตินโยบายต่อครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ขะวีรชนแห่งชาตินักหุบแข่งขันเ พนักงานปั๊มนานและครอบครัวนายทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกและเขตทุรกันดารให้ได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้สมคู่กับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพปัสสลาวฉะนั้นกองประสมครั้งนี้ได้ค้นคว้าอย่างละเอียดหอบด้านเพื่อเหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกุมผู้เข้าร่วมกองประสมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบความเห็นต่อเนื้อในกฎหมายที่ติดพันกับพลบทบาทสิทธิและนาทีของข้าราชการตนแน่ใส่เหตุให้เนื้อในของห่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จกองประสมครั้งนี้กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้รายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในหอบด้านของห่างกฎหมายต่อกองประสมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยายน2566ก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องเอาในกองประสมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิบที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้
0: วันที่1กันยายนนี้ท่านนางวิลาวรพันธวงศ์รองประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านดาววงศ์พรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงสารวันเพื่อแจ้งจุดประสงค์การลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงสารวันครั้งนี้เพื่อติดตามกวดการและสุขโยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าประจำปี2016เพื่อเก็บกำข้อมูลรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะมาถึงนี้ท่านดาววงศ์พรแก้วได้แสดงความต้อนรับพร้อมทั้งให้ทิซี่นำคณะที่ลงมาเคลื่อนไหวติดตามกวดกาลงลึกขงเขตเบียกงานศึกษาสาธารณสุขแห่งงานและสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาสีมือแห่งงานและการจัดหาเวียกแห่งนันทำการกะเกียมจะตั้งปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ 6+3+3 การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในวันเดียวกันท่านนางวิลาวรพันธวงศ์พร้อมด้วยคณะยังได้เข้าพบปะท่านจันสมรพรมแสงและท่านนางวาสนาโพไซยวงศ์รองประธานสภาปัสสนแขวงสารวันโดยท่านได้เน้นนักให้คณะจากศูนย์กลางเอาใจใส่เฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับขงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าโดยเฉพาะเวียกงานศึกษาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคมพื้นฐานโครงล่างเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานชนเผ่าและศาสนาและยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาปัสสนแขวงสารวันซึ่งท่านนางคำพอสิริพจันทร์ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาปัสสนแขวงสารวันได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าในระยะผ่านมาให้คณะรับทราบตื่มอีกต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบรมนีสถานทูตเวียดนามประจำเบรซิลจัดพิธีเฉลิมฉลอง81ปีวันปฏิวัติเดือนสิงหาและวันสตาร์ทที่2กันยาอยู่นครหลวงบราซิเลียของเบรซิลมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบรซิลพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าสภาแห่งชาติรัฐบาลทูตานุทูตและประชาคมชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่เบรซิลเป็นจำนวนหลายเข้าร่วมท่านบุยวันงี่เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเบรซิลได้ทบทวนคืนความหมายประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติเดือนสิงหาและวันสตาร์ทที่2กันยา1945เมื่อเว้าถึงการพัวพันเวียดนามเบรซิลท่านบุยวันงี่ยืนยันว่าปัจจุบันเวียดนามมีบทบาทสำคัญในนโยบายการต่างประเทศนับตั้งแต่2ประเทศยกระดับการพัวพันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์

พื้นฐานของลางหลังจากการเก็บเกี่ยวบ่เพียงพอและความต้องการที่จะส่งเสริมกสิกรรมที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้ดีขึ้นกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์ให้ฮู้เติมว่าโครงการใหม่นี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแขนงข้าวโดยข้าวเป็นอาหารหลักของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหลายกว่า110ล้านคนและรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวและลดพรการพึ่งพาอาศัยการนำข้าวจากต่างประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสนีและสมภวันมาวงไสอ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้คานกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่มีปักทักเซลตำหูกท่อไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบความมุ่งเสริมมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ท่านได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดๆเมื่อยๆกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะรับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

ุขจำพรยิ่งที่ไอ้ห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้ไอ้ลืมน้องลงได้ทำอิดไอ้คิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วซั่นดอกแต่เมื่อไอ้ได้ลุมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงว่านี้ไอ้ก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่ไอ้หับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้ไอ้เบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันทน์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงๆของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้ไอ้จำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับสุขจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วไอ้เฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาในวารสารเพื่อว่าบางเถื่อน้องอาจจะได้อ่านพบน้องจำได้บ่ว่าตอนที่น้องได้เข้าฮอบสาว4คนในการประกวดนางสาวลาวประจำปี2009นั้นคณะกรรมการถามน้องว่าเวลาว่างน้องเฮ็ดหยังน้องได้ตอบว่าน้องมักอ่านเพิ่มและวารสารต่างๆจากจุดนี้แหละไอ้จริงได้เสื่อว่าน้องต้องได้มีโอกาสอ่านจดหมายฉบับนี้และก็แม่นคำตอบที่แสดงตัวว่าเป็นคนมักอ่านของน้องนั่นแหละเฮ็ดให้อ้ายศรัทธาน้องดังนั้นไอ้จริงได้ตัดสินใจขอเอาเลขโทรศัพท์ของน้องจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกองเลขาการประกวดนางสาวลาวเลี้ยวส่งขอความมาหาน้องขอโทษเด้อนี่เป็นเบอร์ของสุขจำพรบ่เนาะแม่นแล้วเจ้าแม่นไผเนาะมีเวียกหยังบ่น้องตอบทันทีไอ้ดีใจที่น้องบ่รังเกียจน้องตอบข้อความของไอ้ถูกสบับลางเถื่อก็โทรลมกันถึงว่าเฮาจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่เสียงอันสุภาพอ่อนหวานของน้องได้เปรียบเหมือนยากำลังใจที่เฮ็ดให้ไอ้ห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่อ้ายกับบ่ฮู้ว่าเสียงของอ้ายจะสามารถเป็นกำลังแห่งใจในการศึกษาหำเหียนของน้องได้หรือบ่
เพราะน้องเคยบอกน้องเพียงแต่บอกอายผ่านข้อความสั้นๆหลายครั้งหลายหนว่าคิดฮอดหักและอยากเห็นหน้าเทื่อหนึ่งแพทย์มาซักยาวัคซีนอยู่ห้องหมออยู่ห้องเฮียนของน้องน้องยังส่งข้อความฟ้องอายว่านางแพทย์คนหนึ่งซักยาให้น้องเจ็บแพ้เจ็บว่าน้องว่าน้องเจ็บแขนหลายจนนอนบ่ได้แล้วคืนนั้นอายก็นอนบ่หลับคือกันอายเป็นห่วงหญิงที่อายหักอายหลักเครียดให้นางแพทย์คนนั้นที่เฮ็ดให้น้องเจ็บอายบ่สามารถนอนหลับได้ในเวลาที่น้องเจ็บปวดพวกเขาจึงส่งขอความหากันตลอดทั้งคืนเส้นเดียวกันกับในเวลาที่อายบ่สบายน้องก็จองนอนส่งขอความปลอบใจอายและให้กำลังใจอายตลอดคือกันเมื่อหนึ่งพวกเขาจะต้องได้พบกันพวกเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้ห่วมกันเดี๋ยวนี้และจากการติดต่อทางโทรศัพท์อายก็ได้ฮู้ว่าน้องมีความสนใจอยากเป็นนางแบบเมื่อน้องฮู้ว่าอายเป็นผู้รับผิดชอบสโมสรวัฒนธรรมที่มีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวทุกๆปีซึ่งในนั้นก็มีการฝึกอบรมการเดินแบบนำและน้องก็บอกว่าถ้ามีการฝึกอบรมเทื่อใหม่ให้บอกน้องเด้น้องจะขอฝึกนำแต่อายก็คิดว่าน้องเว้าเล่นซื่อๆซั่นดอกและแล้ววันที่เฮาพบกันก็มาฮอด

การฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวประจำปี2010อายก็โทรบอกน้องทันทีน้องกระตือรือร้นอยากมาแท้แต่น้องบ่กล้าครอบแม่น้องบอกกับอายลมแม่ของน้องให้อายลมกับแม่และอาสาว่าจะดูแลเบิ่งแยงน้องให้ดีที่สุดพวกเขาสัญญากับแม่ว่าน้องจะมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักอยู่กับหมู่มาผักอยู่กับหมู่ของน้องที่ซื้อว่าน้อยซึ่งหมู่ของน้องคนนี้แม่ฮู้จักดีเพราะนางเคยเข้ามาประกวดนางสาวลาวนำกันกับน้องน้องได้สัญญากับแม่ว่าจะเข้าเรียนปริญญาตรีในสถาบันใดหนึ่งและประกอบส่วนเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมในสโมสรที่อ้ายรับผิดชอบอยู่พร้อมทั้งจะญาติเวลาเรียนภาษาอังกฤษหากคำนำอีกแม่ดีใจหลายเพิ่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเงินส่งให้น้องศึกษาหำเรียนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงคำสัญญาที่บ่มีไผลงลายเซ็นมันเป็นสัญญาปากเป่าทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ผ่านการโทรลมกับแม่แรงว่านี้ไอ้ฮู้ว่าแม่ยังปฏิบัติสัญญาอยู่และแม่คงบ่ฮู้ดอกว่าพวกเขาทั้งสองได้ผิดสัญญากันแล้วน้องผิดสัญญาได้เกือบปีแล้วเด้เกือบปีที่ไอ้บ่ฮู้ว่าน้องอยู่ไสและอยู่กับไผเพราะน้องเองก็บอกว่าน้องได้ย้ายออกเฮือนไปโดยสั่งลาว่าจะไปเศร้าอยู่ห้องใกล้ๆกับสถาบันที่น้องเรียนมันจริงสะดวกสบายและการติดต่อระหว่างน้องมันก็ค่อยๆเหินห่างออกไปจนก้าวไปถึงบ่อนว่าติดต่อกันบ่ได้อีกเลยแรงวานี้หลังจากกลับมาเตะสถาบันธนาคารแล้วอ้ายก็ไปหาน้อยน้อยบอกว่าแม่ของน้องโทรหาน้อยยามใดน้อยก็ได้เว้าเลยนะแม่ในทํานองว่าน้องยังอยู่กับน้อยอยู่อ้ายและน้อยบ่กล้าขอเอาเลขโทรศัพท์ใหม่ของน้องนะแม่เพราะญาติแม่สงสัยก็เลยว่าบ่มีหนทางที่จะติดต่อกับน้องได้แท้ๆอ้ายจือว่าก่อนที่เฮาจะติดต่อกันบ่ได้นั้นมันเกิดขึ้นระหว่าง 8-9 เดือนที่ผ่านมาอ้ายส่งข้อความหาน้องแล้วน้องบ่ตอบอ้ายโทรหาน้องแต่น้องบ่รับสายและมีหลายๆเถื่อมีเถื่อหนึ่งมีคนหับสายแต่เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องและห้ามบ่ให้อ้ายโทรหาน้องอีกแต่อ้ายก็อดบ่ได้ยังโทรหาน้องคือเก่าโทรมือหนึ่งหลายเถื่อแต่โทรเถื่อใดน้องก็บ่หับสายและสุดท้ายก็เลยไปถึงบ่อนว่าขออภัยเลขหมายที่ท่านโทรหาได้ปิดเครื่องสุขจำพรนอกจากไอแล้วยังมีน้อยอีกคนหนึ่งที่พยายามทวงทาวหาน้องพวกเขาเป็นห่วงน้องหลายอยากให้น้องกลับคืนมาปฏิบัติสัญญาที่ไว้ให้กับแม่ส่วนสัญญาหัวใจระหว่างอ้ายกับน้องนั้นน้องจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่น้องอ้ายรับได้เสมอเพราะมันเป็นสัญญาที่ทั้งสองคนเฮาต่างกับบ่ได้ลงลายเซ็นบ่มีสักขีพยานมันเป็นเพียงสัญญาทางวาจาที่ดังออกมาจากปาก
ของผู้หญิงที่อ้ายเบิ่งคักแล้วว่าเป็นนางแบบที่แท้จริงในสายตาและหัวใจของอ้ายแต่อ้ายก็ได้รับข่าวสุบสิบนินทามาว่ามีคนเห็นน้องยังเป็นนางแบบแต่หากสังกัดสโมสรอื่นน้องมีลายหับสูงสามารถซื้อรถเก่งคันงามขี่อ้ายก็แสนดีใจที่ได้ยินข่าวจากน้องว่าน้องเป็นนางแบบตามที่หัวใจของน้องปรารถนาแต่น้องเป็นนางแบบสนิทใดคำว่านางแบบนางแบบในความคิดของอ้ายกับความคิดของน้องมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ่คำว่านางแบบในความคิดของอ้ายบ่แม่นเป็นนางแบบแต่เทิงเวทีแต่ต้องเป็นนางแบบทุกวินาทีของชีวิตคือเป็นนางแบบในการนุ่งถือให้ถูกต้องในทุกโอกาสปฏิบัติตัวให้ถูกตามฮีตตามคองประเพณีก็คือวัฒนธรรมอันดีงามเว้าจาสุภาพอ่อนหวานมีความซัดซื่อสุจริตวางตัวให้เหมาะสมมีรสนิยมให้ถูกทางเพื่อให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างหากจะเป็นนางแบบเพื่อโอดโสมอ้างเครื่องนุ่งบ่พอเท่าใดนาทีเทิงเวทีก็ให้ค่าเพราะสายตาตั้งหลายพันคู่ที่จ้องมองเฮาอยู่เทิงเวทีนั้นบ่มีเพียงแต่สายตาของคนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นยังมีสายตาอ่านกินของคนที่เห็นเกตัวมีแต่หวังกำไรคนพวกนี้เขากล้าฮอดทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อญาติเอาสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสุขของลูกผู้ชายซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวของคนผิดสุขจำพรไอ้ฮู้ดีว่าในสังคมที่เจริญหุ่งเหืองเท่าใดเศรษฐกิจตลาดขยายตัวเท่าใดคนเฮามักจะหลงไหลไปนำวัตถุเท่านั้นเสื่องต่างก็พากันกักตวงทรัพย์สินเงินคำเข้าใส่ถุงตัวเองแล้วลืมนึกถึงความงดงามทางด้านจิตใจโลกทั้งโลกยิ่งเปรียบปานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้องเป็นผู้หญิงก็บ่ต่างอย่างกับป๋าที่ลอยลองอย่างมีอิสระเสรีแต่ถ้าบ่คิดให้ทีท่วนเห็นแก่ได้เห็นแก่กินลงไปแหบเหงื่อที่มีดวงเบ็ดเสื่องซ่อนอยู่ทางไหนแล้วก็จะตกเป็นหัวอาหารอย่างแซ่บซ้อยของผ่านเบ็ดสุขจำพรเอ้ยไอ้บ่ทันเสือในคำของบางคนที่เราลือกันว่าน้องไปติดผัวเขาแล้วสาวห้องแถวอยู่แถวใดแถวหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เพราะไอ้เสือในตัวของน้องที่เป็นคนดีไอ้เสือในคำเว้าของน้องที่เว้ากับไอ้ดังนั้นหากว่าน้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ให้เฝ้าติดต่อหาไอ้ตามหมายเลขเก่าของอ้ายแดเพราะแรงวานนี้เมย์ของน้องบอกว่าอีก2เดือนเมย์จะมานครหลวงเวียงจันทน์เมย์จะมาหยามน้องเมย์จะมาหยามพวกเฮาเมย์บอกว่าเมย์บ่ทันได้บอกน้องเพราะเมย์อยากสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องแต่หากว่าพวกเฮาพบกันซาจะให้อายกับน้อยบอกแม่ว่าแนวใดอายบ่อยากเป็นคนขี้ตัวอีกแล้วแต่อายก็บ่อยากให้แม่ต้องเสียใจหักเสมอจากอุ่นเพชร

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
3: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านางแบบซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลได้หมดลงได้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

โอ้ยเถ้าเอ้ยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ทำดีไว้ไผ่โบยอก็ตามสร้างทำสัวนั้นไผ่สีย่องไกยธรรมสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านหักฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการสำหรับมีรายการท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะหับฟังจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในโมงนี้บางคนก็โมงเดินเวียกเรื่องงานโมงนี้ก็มีหรือว่ากำลังจะเริ่มเวียกโมงนี้ก็มีเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือบางคนอาจจะหับฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านทรงเกี่ยวข่าวรับข่าวนอนอยากจะหับฟังเสียงเพลงมวลก่อนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศเป็นการผ่อนคลายอารมณ์จากการเฮ็ดเวียกงานมาเนาะผ่อนคลายความอิดเมื่อยก็ถือว่าเป็นการดีท่านผู้ฟังหมุนขึ้นมาหับฟังได้เพราะว่ารายการของเฮามีข้อมูลข่าวสารดีๆหลายๆอย่างพร้อมเดียวกันนะกันยังมีสาระนะฮู้แต่ละมื้อเนาะบุญน้องสลับซับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อแตกต่างกันไปก็หวังว่าแต่ละหัวข้อนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และก็อย่าลืมเนาะสำหรับมีรายการที่รับฟังไปแล้วท่านรับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่เนาะก็คือการรับฟังในขอบเขตทั่วประเทศรายงานผลการรับฟังมาได้เติมสำหรับมาได้โทรศัพท์แม่น020-5986-8324ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะก็ขอแจ้งสำหรับการโทรมาก็ขอให้มีรายการโทรมาในวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่ารายการของเขาเป็นรายการบันทึกไว้บุญน้องบันทึกรายการเพื่อออกอากาศให้ประธานได้รับฟังเนาะท่านผู้ฟังเริ่มต้นรายการแบบนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนรับฟังส่องเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดสนะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ้นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกเมื่อเนาะเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ก็ถือว่า1สมุกเต็มๆเนาะที่มีรายการอยู่กับคุณน้องข้อมูลข่าวสารต่างๆสาระดีๆพร้อมกับเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะบนน้องสลับสับเปลี่ยนให้เป็นระยะละ2เพลงเนาะมีทั้งเสียงเพลงแดเสียงลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแดบางท่านว่าเอามื้อนี้อยากฟังเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงลำแดเนา

0: พ่อตื่นเช้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

านกำลังเฮเกียร์ที่ตามพะฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศถูกมือเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. อยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสำหรับรายการนี้เราบุญน้องก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนำเติมโดยเฉพาะแม่นเรื่องของสุขภาพทางกายนี่แหละเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เฮาจะเน้นไปเรื่องของการอาบน้ําอ่ะท่านผู้ฟังเนาะอ่ะบางคนที่รับฟังรายการนี้ตอนนี้เกียมจะเข้าเนาะนี่อาบน้ําแล้วหรือบ่หรือว่าบางท่านอาจจะอาบแล้วเนาะแล้วท่านอาบเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นซึ่งเพิ่นว่าการอาบน้ําเย็นนี่ท่านผู้ฟังจะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายอันนี้ถือว่าเป็นการดีเนาะสําหรับคนที่มักอาบน้ําเย็นเป็นประจําซึ่งเพิ่นว่าการอาบน้ําเย็นจะเป็นการช่วยคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายและสมองหลายเฮือนอาจจะมีเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นติดเฮือนไว้เนาะเพื่อช่วยในยามที่จะอาบน้ำโดยเฉพาะบ่ให้หนาวจนเกินไปแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่าการอาบน้ำเย็นนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายหลายเพราะว่าการอาบน้ำเย็นจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวในตอนเช้าเพราะว่าน้ำเย็นจะไปช่วยกระตุ้นประสาทส่วนต่างๆในร่างกายที่ยังเฮ็ดเวียกยังบ่เต็มที่ให้เฮ็ดเวียกดีขึ้น2แม่นจะส่งผลดีต่อเส้นผมและผิวหนังการอาบน้ำเย็นช่วยให้รู้ขุมขนและหนังกำพร้านี่มันเข้งขึ้นและก็ช่วยให้หนังหัวและก็เส้นผมมีความสมชื่นเงาเหลื่อมงาม3ช่วยแก้อาการเคร่งเครียดได้ซึ่งมีการศึกษาพบว่าการที่ร่างกายได้รับความเย็นสม่ำเสมอจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายจัดการกับความเคร่งเครียดได้ดี4ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญความเย็นนั้นจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันสีน้ำตาลซึ่งเป็นไขมันที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานยิ่งมีไขมันสนิทนี้หลายขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะช่วยให้เผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น5ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือออกเล่นกีฬาเป็นประจำเนาะการอาบน้ำเย็นนี้จะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูให้ร่างกายสดชื่นซึ่งในบางครั้งเนาะนักกีฬาที่เขาเจ้าฝึกนักหลายเกินไปเขาเจ้าจะมีการแช่น้ำเย็นเนาะเพื่อจะช่วยหลุดความปวดเมื่อยของร่างกายได้อันนี้เป็นประโยชน์ของการอาบน้ำเย็นให้ผู้ฟังเนาะจะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาบุญน้องก็หวังว่าจะเป็นอีกข้อมูลที่ดีนึงให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกท่านเชื่อว่าบางท่านอาจจะอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานบางคนอาจจะคิดหาช่องทางเพิ่มในการหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมเนาะหันผู้ฟังเนาะบางคนอาจจะกำลังท้อแท้อิดเมื่ออยู่บุญน้องก็เป็นกำลังใจให้บอกว่าท่านจะกำลังพบเจอกับปัญหาได้อยู่เสื่อว่าทุกปัญหามีทางออกทางผู้ฟังเนาะเราต้องได้ใช้สติใช้ความอดทนของเราในการเข้าช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีเงื่อนไขที่มีหลายคนช่วยมีหลายคนซัพพอร์ตบางคนอาจจะบ่มีเงื่อนไขอาจจะเป็นตัวคนเดียวคิดเองหาทางออกเองอันนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆท่านผู้ฟังถ้าว่าเรามีความอดทนมีความพยายามมีสติเคียงคู่กันไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกไปในทางที่ดีเสมออย่างแน่นอนเนาะบุญน้องก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้อัปเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ้นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

0: ่ามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการมีเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆสาระดีๆการฝากเตือนวันทานเนาะบุญน้องนำมาเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับเวลาของเฮา1ชั่วโมงมื้อนี้ก็ถือว่าพื้นเดียวเนาะท่านผู้ฟังเวลาเดินทางมาฮอดและเนี่ยท้ายของทางรายการสำหรับให้นี่ผู้น้องก็ฝากเติมท่านใดที่หับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในตอนนี้บ่หาจะไปเวียกไปงานไปลิ่นไปเที่ยวขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสิ่งสำคัญขอให้ปฏิบัติระเบียบจราจรเนาะคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยท่านผู้ฟังเวลากลางคืนนี่ก็ต้องได้มีสติให้หลายขึ้นการเบิ่งเห็นได้การรักษาระยะห่างเนาะการสิ่งแซงก็ขอให้หับประกันท่านผู้ฟังเด้อประธานจะเดินทางขึ้นทางเหนือลงทางใต้หรือว่าเดินทางที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับท่านใดที่กำลังจะเข้ารับเข้านอนในค่ำคืนนี้ก็ขออวยพรให้ท่านนั้นนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องรับไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดคอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตรวจทิศหับพันลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับพลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศล่ะอยู่ในประเทศลาวของพวกเรามานำเสนอให้ท่านได้ฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอะไรลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกยันใหม่2026-2027หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก่าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของชีพในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนการใส่ใจนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละนี่เห็นใดเพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้เนาะเมื่อข้าเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข็มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์เลยเด้เป็นวันศุกร์ขึ้นเป็นวันศุกร์แฮม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่4เดือนกันยาคริสตศักราช2026ฮะสืบต่อเด้อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาที่รับผิดชอบอยู่แต่ละคงเขตจงมีการสรุปคืนในเดือนที่ผ่านมานั้นว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดเวียกที่รับผิดชอบอยู่นะบ่เป็นเฮ็ดไปแล้วก็ป๊าไปบ่มีการสรุปตอดทนผลเฮียนคืนจึงอยากถ้าว่าเฮ็ดจังซั่นก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดหยังหยังใดที่ยังค้างคาอยู่เพื่อเฮาจะได้เป็นสรุปเป็นบทเรียนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนกันยานี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีรายการล้มทั่วทิศนับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยฮะแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งก่อนจะฟังเนื้อในละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังว่ามีเนื้อในคือเนื้อใด

ท่านก็ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ก็จะนําเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาคราวนี้คือพวกเขาฮู้นํากันแล้วว่าวันที่1กันยาเป็นวันไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026 2027ในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้จัดตั้งพิธียังเป็นทางการในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กล่าวสารของเพิ่นเนาะมีสารของเพิ่นในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่ซึ่งอยู่ในสารของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่นี้เพิ่นก็ได้มีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสเปิดสุกเฮียนใหม่ประจำสุกเฮียน2026 2027ท่านสอนไส้ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ตั้งหน้าให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลฝากความเยี่ยมยามทำข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและก็ทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกของเขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้เนื้อในของสารซี่ออกว่าพรรครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่น91เอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นตอในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ซึ่งในสุขเฮียนผ่านมาถึงจะพบกับความยุ่งยากในนับประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมารวมว่าเฉพาะแมนต่อการปฏิบัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสุ่มทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตทางไก่ศอกเหล็กการศึกษานอกของเฮียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเฮียนนักศึกษาทุกขันทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาละกันเฮียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุกเฮียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกในการยกระดับเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาอยู่ในสุกเฮียน2026-2027นี้ให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าย้อนความอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขันแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเฮียนการปาละกันเฮียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลต่างหน้าศูนย์กลางพรรครัฐบาลได้ตีราคาสูงและแสดงความย่องยอสมเสยมายังคณะพรรคคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันบรรดา
สถานการศึกษาทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิวัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนลาวบ่อนเผาและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนยังตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งและสติปัญญาต่อเพียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือผลสำเร็จและผลงานที่เอกอ้างตนุ่งใจที่พวกเขาพร้อมกันญาติมาได้ในศกเฮียนผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครูหวมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาการศึกษาในศกเฮียนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้การเฮียนการสอนในศกเฮียน2006-2007นี้ที่เปรียบดังปางบุญของศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นและมีประสิทธิผลหาประกันคุณภาพการเฮียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในศกเฮียนที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการปาราการเฮียนถึงว่ามีแต่เอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้ยังขาดตัวปัญหาขาดครูสอนและการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและนื่นเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮียกห้องมายังถูกภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นศึกษาธิการและกีฬาโดยตรงและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้พร้อมกันเอาใจใส่คือ 1. ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเนินสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามสุกโยอย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้มีความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น 2. การนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิญจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียงงานตัวจริงให้เป็นหูประธรรม 3. บรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความซัดซื่อบริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะหาลักมูลของการศึกษา

ายขึ้นให้ถือเวียงนี้เป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานฮะสำหรับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจงพากันตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนและเรียนด้วยตนเองให้หลายขึ้นดูมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมให้กลายเป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่ของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ6การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสูงสุดโรงเรียนภาคเอกชนและหัวหน่วยธุรกิจสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาช่วยครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเรื่องงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมดทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเราเหยียกห้องมายังทุกการจัดตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศจงให้ความหัวมือและเป็นเจ้าการรวมกับกระแหน่งการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในการเกี่ยมความพร้อมสร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนตามความสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้สกเย็นใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขออวยพรไซอันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพนักงานราชการทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกทวนาจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนสืบต่อประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาการศึกษาของลาวเฮาให้ก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรแด่สกเย็นใหม่2026-2027จงเต็มไปด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเนื้อในของสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสไข่ศกเฮียนใหม่ประจำศกเฮียน2026-2027เพิ่นก็ได้เฮียกห้องมาหลายอย่างให้สังคมพวกเขาพร้อมกันเอาใจใส่พัฒนาวิทยางานการศึกษาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คืออำนาจการปกครองครูอาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณจรรยธรรมหักวิชาชีพของตนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของตนให้ได้ดีส่วนนักเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ได้มันเรียนด้วยตนเองได้ด้านนึงก็มันเรียนด้วยตนเองด้านนึงก็อาศัยการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์จะเป็นการดีที่สุดมันคนครัวหามเรียนดีกว่าจะเอาเวลาไปบีบโทรศัพท์เคลียร์หั่นเคลียร์นี่นะอันนี้ถ้าว่าเคลียร์เป็นประโยชน์ก็มันดีอยู่ดอกแต่เคลียร์ไปในทางที่อับประโยชน์เด้ก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่ขาดมาตรฐานในการเรียนลดลงเนาะก็ต้องได้เบิ่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้มันติดตามการเคลื่อนไหวของลูกหลานพวกเขาต่อเวียงงานการศึกษาว่าเอาใจใส่ได้ดีคือสำใดมันติดตามมาแหละเพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมาฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคำนับวันที่31สิงหาที่ผ่านมาท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนูลานยาเมกบาเมกบาเย็บเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้หรือ SCO ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การร่วมมือเสียงให้บวกคู่เจรจาเรียกว่า SCO Plus ในวันที่31สิงหาหาวันที่31สิงหาผ่านมาหาวันที่1กันยานี้อยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเปิ้นก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านโนลานเยเมกบาเยฟและสมเสยการนำภาษีนำของท่านโนลานเยเมกบาเยฟในการหัดแหน่งการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือขององค์การหัวมือเสียงให้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ตีราคาสูงต่อการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOUว่าด้วยกันให้สถานภาพแด่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่ร่วมมือเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเขตใหม่อันสำคัญของการร่วมมือในยะใหม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การSCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจะตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่ดีมีเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อการเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่บรรลุที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การSCO ในตระหนักคือ 1. ด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถการผลิต 2. ด้านการกสิกรรมและความมั่นคงด้านเสบียงอาหาร 3. การเสื่อมจอดเสื่อมยงและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. การหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนูลานเยเมกยาบาเยบเป็นก็ได้แสดงความสุ่มเสยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ห่วมเจรจาขององค์การ SCO และก็ได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในเรื่องที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCOในการประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผันขยายการพัวพันหัวมือโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาของเขตบุริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นบุริมสิทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้าฮะนักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนมาเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาอยู่พุ่นใดเพิ่นไปร่วมกองประชุมอยู่ต่างประเทศพุ่นอยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานนี่อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการหัวพัวพันหัวมือกับต่างประเทศและเพื่อนมิตรสากลสำหรับข่าวต่อไปเป็นว่าถึงเพิ่นได้มีการค้นคว้าวางยุทธศาสตร์ใหม่และพิจารณาเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์ท
ท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศักราช2025-2026ครั้งที่10สุดที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบัวสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสิทธิไสยวงศ์เลขาคณะพักหักฐานหักษาการแทนผู้อำนวยการห้องประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตท่านรองหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาแขกรับเชิญจากภาครัฐเอกชนครูอาจารย์เข้าร่วมอย่างตัวถึงท่านบัวสอนบุพภาวันเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานที่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเช่นว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ระดับสากลการมอบพับตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030ท่านบัวสอนบุพภาวันได้เน้นนักว่าการศึกษาชั้นสูงแมนมากหัวใจลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของศาสตร์และภาคพื้นทั้งนี้กองประชุมได้จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อก้าวเขี่ยมความพร้อมต้อนรับศักราชใหม่2026-2027คณะประธานและผู้แทนกองประชุมหันยังได้ร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและพิจารณารับรองเอาหลายเวียงงานยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆคือการรายงานและค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงการนำปฏิวัติทานการนำปฏิวัติผ่านลายสื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวด1หางวด2ศักศึกษา2025-2026พร้อมทั้งรับห้องแผนสร้างหลักสูตร 2+2 เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลรับห้องแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศรับห้องแผนสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยงนะอันนี้ก็แม่นพอถึงกองประชุมค้นคว้าวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่และก็พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตไปเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์นะอันนี้ก็แม่นอยู่ในขั้นการค้นคว้าเด้อท่านผู้ฟังอยู่ในการค้นคว้าพิจารณายังบ่ทันได้เปลี่ยนชื่อเด้อนะดังนั้นสังคมก็จะเฝ้าตีโพยตีพายอย่าเฝ้าตำหนิตีส้มบ่ลือในใดต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงการค้นคว้าพิจารณาซื่อว่าจะเปลี่ยนแท้หรือบ่ก็เป็นต้องอาศัยเวลาอาศัยข้อตกลงความเป็นเอกภาพของการนำขั้นสูงพุ่นล่ะจึงจะฮู้ได้อย่างแจ้งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์หรือบ่ก็ต้องฟังติดตามน้ำกันต่อไปอย่าเฝ้าเว้าไปก่อนบ่ทันฮู้ละเอียดบ่ควรเว้าไปก่อนโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกมือเซียนคีย์บอร์ดนะก็ต้องเข้าใจตามนั้นมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นปคส.แขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและดื่มน้ำกระท่อมในกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคส.แขวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับปคส.เมืองวังเวียงและองค์การจัดตั้งบ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เข้ากวดค้นห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวค้าขายและมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์ยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคตามีนและน้ำกระท่อม
จากการกวดค้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุม11คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมีปุ่มเป้านี่ 1,600 อันบังอกซี่หนึ่งบังหลอดแก๊สโมราซึ่งบรรจุสารไนตรัสออกไซด์พันหลอดในนั้นนำใส่แล้ว895หลอดบังอกซี่บังโบออกซี่นี่จำนวน3บังเคตามิน79ถุงยาสูบไฟฟ้า21อันน้ำกระท่อม16ลิตรคอลลาเจน18ซองพร้อมทั้งได้นำตัวพวกเกียวมาทำการศึกษาทำการสืบสวนสอบสวนสำหรับผู้ที่มีของกลางกับแม่นสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปจนมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมแล้วนี่แหละเดือนกรกฎาคมผ่านมาหันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดจึงได้นำเอาพวกเกี่ยวมาศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ให้รับรู้ถึงผลให้และภัยอันตรายของสิ่งเสพติดทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความเข้าใจต่อการกระทำผิดพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเคลื่อนไหวประพฤติสิ่งที่บ่ดีอยู่ในสังคมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอย่างเข้มงวดเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองดีของชาติอันนี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นละปคส.แขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้เข้ากวดค้นและกักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและน้ำดื่มกระท่อมอยู่ที่ห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ทางตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนพร้อมเครื่องของกลางประเภทปุ่มเป้าอัดแก๊สบังออกซี่และอื่นอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยปราบปรามให้หมดไปอย่าให้มันขยายออกเป็นวงกว้างดีบ่ดีอาจลามมาถึงลูกหลานของพวกเขาก็เป็นได้ได้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่บ้ามาฟังเบิ่งนะเพื่อนหักต่างไว้ดื่มเหล้าขาวเมาแล้วเพื่อนบ่ให้กลับก็เลยใส่มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่คาที่วันที่24สิงหาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจปคส.เมืองไซธานีก็ได้รับแจ้งจากปคส.กลุ่มบ้านไซว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ดินเป่าวางบ้านไซจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุจากการลงกวดสนสูตรสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้เสียชีวิต1คนชื่อพอตู้วิจิตอายุ70ปีประชาชนพักเซาอยู่บ้านไซเสียชีวิตย้อนถูกแทงด้วยของมีคมถูกแทงถูกตีว่าซั่นซะและในวันที่25เดือนสิงหาที่ผ่านมาสามารถเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ก่อเหตุก็คือท้าวพรประเสริฐหรือซึกอายุ33ปีวางงานพักเสาอยู่บ้านไซสว่างมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกสงสัยให้การว่าตนเองนี่ฮู้จักกับตู้วิจิตผู้ตายหั้นฮู้จักคักแพงกันมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนมักดื่มเหล้าเคยเที่ยวไปดื่มเหล้าน้ำผู้เกี่ยวที่พักเสาอยู่ดินเป่าวางบ้านไซซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเป็นประจำจนมาฮอดวันที่22เดือนสิงหาเวลาประมาณ7โมงตนเองได้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มคนเดียวหั่น2ตุกน้อยดื่มไปจนฮอดเวลา11โมงจึงออกไปหาตู้วิจิตพร้อมเหล้าอีก1ตุกหนึ่งตุกน้อยนะวะตุกน้ำดื่มน้อยแหละรวมกับของตู้วิจิตเป็นสองตุกภายหลังพากันดื่มเหล้าหมดตุกครึ่งตนเองนี่ก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองตนเองว่าก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองนั่นแหละแต่ว่าพอตู้วิจิตนั่นโบให้กลับเถื่อคันกลับไปแล้วบ่มีผู้ดื่มเป็นหมู่เด้เนาะก็ยังบ่ให้กลับเถื่อ
ดื่มน้ำกันสะก้อนว่าแล้วก็จับแขนผู้เกี่ยวไว้แต่ว่าผู้เกี่ยวหันได้แกว้งแขนออกพร้อมทั้งว่าว่าเมาแล้วจึงเป็นเหตุพิษเถียงกันและพอตู้วิจิตรนั้นก็ได้จับเอาไม้ฟาดใส่หัวตนเอง1บาทและเอาด้ามเสียมเล็กตีแขนเบื้องใส่ของตนอีกก็เฮ็ดให้ตนเองนี่เกิดใจให้แล้วบัดนี้เกิดใจให้แล้วก็ได้สู้ขึ้นโดยได้ตีแขนและบริเวณหัวของพอตู้วิจิตรคืนและใส่มีดแทงเข้าบริเวณคอ1บาทเฮ็ดให้พอตู้วิจิตรนี่ล้มลงพื้นดินจากนั้นตนเองก็ได้ลากเอาพอตู้วิจิตรนั้นขึ้นถึงเตียงต่อมาก็ได้เอาตัวรูปนี้จากบ่อนเกิดเหตุไปอยู่บนผักเสาของตนเองพร้อมทั้งล่างคราบเลือดออกจากห่างกายและสักเครื่องอาบน้ำเฮ็ดคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่แหละนะจนมาฮอดเวลา 12:44 นาทีของวันที่25สิงหาจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซธานีจับตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของพอตู้วิจิตรลูกหลานและญาติพี่น้องได้นำเอาไปทำพิธีทางศาสนาแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนสติแนวหนึ่งได้เหล่ากินน้อยก็เป็นยากินหลายพาให้มีโทษนี่แหละเมามาแล้วบ่ฮู้จักควมเนาะบ่ฮู้จักควมจื้อควมบ่ได้เด้ขาดสติเด้ก็เกิดการพิษเถียงกันข่าฟันลั่นแทงกันนำสู่ความเสียหายจงมีสติการกินกันดื่มพวกเฮาก็กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันยังมีเวียกข้างหน้าอยู่ดิเมื่ออื่นมาก็ยังมีเวียกข้างหน้าอยู่จะต้องได้ปฏิบัติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเทียงแค่วิไลวงลาท่านไปเพียงสำนี้เอาไว้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่ซนแก้ไขความทุกข์ยากเฮ็ดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหางมีผาสุขสังคมศรีวิไลทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางและรับฟัง FM 103.7 MHz อนุรักษ์ลัตวันหับหน้าที่ดำเนินรายการความสุขสำราญกับข้อมูลเป็นของประธานตลอด30นาทีนี้เวลาดีๆตอนเช้าแบบนี้เนาะก่อนที่จะไปเวียกไปงานก่อนที่จะสืบต่อหน้าที่เวียกงานต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพหรือว่าผู้ใดที่กำลังดื่มซากาเฟของเห็ดเหมือนปีหรือว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่ในปัจจุบันพวกเราก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งในการสุขยุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเราเองท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้ดื่มได้สมใจพบเป็นสินค้าภายในผลิตจากพืชธรรมชาติรับประกันความปลอดภัยเป็นสินค้าของคนลาวเราเองที่คิดค้นคิดผลิตและจำหน่ายออกมารับใช้สังคมอยากให้ทุกคนได้เปิดใจหันมาสมใจผลิตภัณฑ์ของคนลาวเราเพื่อเป็นการสุขยุ่งส่งเสริมทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตเป็นกำลังแห่งใจในการพัฒนาสินค้าดีๆให้อยู่คู่คนลาวเฮาตลอดไปผลิตภัณฑ์ของพวกเฮามีขายอยู่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานครเมืองจันทและวางขายตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผู้อยู่ตั้งแขวงกระโทรมาได้เนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์อยากได้สินค้าโทรมาที่021412977เปลี่ยนบรรยากาศก่อนต้นรายการแบบนี้มอบเสียงเพลงแก่เมรายการก่อนไล่เนี่ยต่อไปยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาเว้าสู่เมรายการได้หาฟัง

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ทะธรรมชาติเดเชรีเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ทะในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงห์ 4-5 เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่กับอนุรักษ์30นาทีแบบนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเหมือนปีโดยซัพพอร์ตแมนกาเฟ่เห็ดเหมือนปีมีทั้งสนิทมีน้ำตาลและกาโบมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเหมือนปีบวกสมถ้าว่ามีรายการดื่มซากาเฟ่เห็ดเหมือนปีในตอนเช้าแบบนี้เนาะสรรพคุณที่ได้ก็คือช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายบำรุงหัวใจตับมาไข้ลางแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายและก็ยังมีซาอายุวัฒนะล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาซาดีเบาหวานมีซาผักอีฮุมซาหมักยอซามอนซามะขามป้อมท่านผู้ฟังส่วนมาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่เพศหญิงของพวกเขาเอ้ยน้องหญิงของพวกเขาก็ต้องแมนซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำเดือนมาบ่ปกติกระซ้ายขาวช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายมีซาขิงดำน้ำผึ้งซาในมีหลายสนิททันผู้ฟังและก็มีกาแฟกระหลายสนิทเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นบ่ไหวแหละดังนั้นมีรายการอยากได้อันใดก็ตามที่ติดพันกับสุขภาพแหละค่อยเป็นอันนี้อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีบ่ก็ต้องได้โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่021-412-977หรือว่าไปแวะซมแวะซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะไปเลือกเบิ่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่นวางแสดงหรือว่าวางจำหน่ายอยู่ที่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานครเมืองจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครเมืองจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงแต่ประการใดเนาะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม021-412-977อยู่ทางต่างแขวงพวกเฮากระทรวงผลิตภัณฑ์สินค้าเช่นเดียวกันเนาะเอาล่ะมีรายการเนาะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงก่อนฝากตอนเสียงเพลงในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาเฟ่ดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาเฟ่ป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาเฟ่ดีเบาหวานเป็นกาเฟ่สมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาเฟ่เงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาสิเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้งขั้นตาน้ําตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นําใส่ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำ

นั้นหาประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไปเวียกไปงานแต่ว่าบางคนนี่ดื่มซากาเฟในตอนเช้าก็แล้วไปเด้ผู้แลครับข่าวสวยผู้แลจึงหาประทานเนาะถึงยังใดก็ดีเนาะหาประทานอาหารให้เพียงพอตามความต้องการของห่างกายเพื่อจะมีภูมิต้านทานในการป้องกันพยาธิหรือว่าเฮ็ดให้ห่างกายนั้นแข็งแรงสิ่งสําคัญแม่นกินอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อห่างกายด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ท่านใดที่อยากได้ซากาเฟไปไว้ดื่มในตอนเช้าแบบนี้ก็ให้คิดถึงซากาเฟเห็ดหมื่นปีสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ท่านดื่มซากาเฟเห็ดหมื่นปีลงไปแล้วเนาะได้คุณประโยชน์แก่ห่างกายก็คือปรับความสมดุลให้แก่ห่างกายช่วยขับไล่สารพิษออกจากห่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงหัวใจตับมาคลายล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้บำรุงทานสายมีรายการเสื้อใจเพราะว่าพวกเขามีสิ่งยั่งยืนเนาะเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปอจีนพวกเขามีสิ่งยั่งยืนแบบนี้เนาะดังนั้นมีรายการกะเสื้อใจมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขานั้นดีต่อสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่020557040709สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสถานนครหลวงจันทน์อันนี้เป็นสถานที่ทำอิฐเนาะละกาสถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครหลวงเมืองจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นหญ้าคือฮานแสงจันดาราติดต่อสอบถาม021412977และมีรายการท่านใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นหญ้าอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อเช่นเดียวกันแนะนำอีกตื่มถ้าว่าบ่สะดวกไปซื้อตามสถานที่ที่อนุรักษ์บอกไปก็อย่าลืมพวกเฮายังมีวางขายตามฮันมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศอยู่ทางต่างแขวงอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์โทรมาท่านผู้ฟังสอบถามได้พวกเฮายินดีที่จะส่งสินค้าไปให้เนาะส่งกับบ่ยากในปัจจุบันความสะดวกสบายเรื่องของการขนส่งกับไปฮอดไปถึงเพียงแต่มีรายการแจ้งจุดประสงค์7จำนงมาว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดพวกเฮายินดีที่จะสนองให้ขอขอบใจมีรายการหลายๆที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะเพราะว่าเวลานี้ก็ไล่หลังมาแล้วเมื่อหน้ายังพบกันใหม่ FM 103.7 MHz ขอความผาสุกโชคดีเป็นของมีรายการทุกทานสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอบหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยา

วัฒนะหรือว่ายาอายุยืนแต่ทั้งพวกเข้าได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเหนือที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงก็ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเขาได้คัดเลือกเอามาเป็นหกสายพันธุ์หกสายพันธุ์ที่มาจากว่าหกสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันเรียกว่าหกบวกห้าอันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเป็นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่หักแผงทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำ 6:30 หา 7:30 นาทีอยู่กับท่านนำเอาข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขามาเว้ามาว่ามาเล่าข่าวสู่ท่านฟังพบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์และวันศุกร์ที่4กันยา2026องค์กับมื้อแฮม7ค่ำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569กันยับมอเจ้าเข้ามาเกี่ยวกับบุญห่อข้าวประดับดินอยู่ทั้งหลวงพระบางเมืองมรดกโลกพุ่นก็จะมีการแข่งขันส่วงเหือรวมทั้งหลายท้องถิ่นที่มีเงินไขเนาะและยานี้ก็ฝนตกน้ำขึ้นได้น้ำคลองแม่น้ำสาขาต่างๆเพิ่มปริมาณสูงขึ้นบางท้องถิ่นก็ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะอยู่ทั้งหลวงน้ำท่าเมืองหลวงน้ำท่าเมืองนาแลแล้วก็อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนนี่โอ้ได้รับความเสียหายหนักส่วนอยู่อุดมไซเทศบาลเมืองไซแล้วก็เมืองอื่นๆเมืองน้ำหม้อเมืองอื่นๆของแขวงอุดมไซก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูอาจารย์นักเรียนสายสามัญเพราะว่าใครซกเรียนใหม่มาแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4แล้วเด้เอาแน่ดีกว่าตามเนาะให้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูผลกระทบนั่นแหละภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ประชาชนได้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวการดำรงชีวิตของเขาเจ้ามื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้เฮาฟังข่าวทําอิดก็แม่นข่าวของทานลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเวียงงานอยู่แขวงสวรรณเขตในวันที่2กันยานี้แล้วก็ได้เข้าพบกับท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตและการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบางปัญหาทิศทางแผนการร่วมมือในการสุกยู่การพัฒนาเวียงงานเกษตรกรรมการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการประสานสมทบระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกับท้องถิ่นเพื่อผันขยายบรรดานโยบายแผนงานแผนการและโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แขวงสวรรณเขตนำใช้ในการสุกยูส่งเสริมการผลิตรวมทั้งการต้านแรงต้านท่วมการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจะประกอบมีรถสูบน้ำเคลื่อนที่1คันมูลค่า3ตึกกว่ากีบนะซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็มีแนวพันธุ์ข้าว8ต้นมูลค่า145ล้านกีบและเงินช่วยเหลือจำนวน100ล้านกีบและรถจักร65คันมูลค่าหลายล้านกีบและเนาะภายใต้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวและลดผลความทุกข์ยากอยู่เขตชนบทเป็นมูลค่าทั้งหมดแม่น5ตื้อ890ล้านกีบและบรรดาเครื่องเหล่านี้เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูให้เขตที่ได้รับผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองต่างๆของแขวงสวรรณเขตให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเพื่อรับมือกับการแก้ไขการผลิตเกษตรกรรมรับประกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าและนอกจากนี้สำหรับรถสูบน้ำเคลื่อนที่แม่นนำใช้ก่อนในการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ทุกเสริญลดพรผลกระทบจากภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมให้ทวงทันเนาะเพราะว่ารถคันนี้ก็มีประสิทธิภาพการสูบน้ำในซองหัวดูดในอัตรา1นาทีต่อ10เมตรก่อนผู้ใดและนอกจากนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและแขวงสวรรณเขตก็ได้สืบต่อประสานสนทบกันเพื่อติดตามสภาพผลเสียหายและก็กำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมให้คืนสู่สภาพปกติแล้วก็ได้วางแผนกำหนดทิศทางระยะยาวในการป้องกันรับมือกับภัยพิบัติเป็นต้นภัยแห้งแล้งภัยน้ำท่วมพยาธิพืชพยาธิสัตว์การป้องกันไฟไหม้ลำปาเพื่อสร้างเงินไขซาวก่อนสามารถรับประกันการผลิตรับประกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารมีโภชนาการและสุกยูการผลิตให้ก้าวไปสู่การผลิตสินค้าติดพันธุ์การปรุงแต่งเพื่อส่งออกและภายหลังมอบเครื่องช่วยเหลือแล้วรัฐมนตรีกระทรวงการและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกลับไปเมืองสองคอนไปเมืองสองคอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้นำเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งไปมอบให้เลขาพักเมืองกันนำเมืองสองคอนนำใช้ก่อนในการฟื้นฟูภัยพิบัติของเมืองก็มีแนวพันธุ์ข้าว2ต้นมูลค่า30ล้านกีบพร้อมด้วยเงินช่วยเหลือ3ล้านกีบแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์ผักน้ำดื่มอาหารแห้งจำนวนหนึ่งเนาะ ันนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงสามนาเขตส่วนอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคก็ได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในกล่องประชุมเรื่องงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5และเอกสารสำคัญของพรรคในวันที่2กันยานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานเลยเผยแพร่เอกสารของท่านคำผาอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคมีคณะบังคับพรรคคณะกวดการองค์การคณะพรรคคณะกรมคณะแผนกในพนักงานราชการที่รับผิดชอบเรื่องงานกวดการภายในห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมจุดประสงค์การเผยแพร่เอกสารครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและก็เป็นกระภาพสูงภายในคณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานราชการทุกขั้นเกี่ยวกับความสำคัญของเรื่องงานกวดการพรรคกวดการรัฐเรื่องงานสกัดกั้นและต้านการสลับบังหลวงนั้นยังไม่เพื่อสร้างความเป็นกระพาร์ทางด้านแนวคิดการกระทำและยกสูงความผิดชอบการเมืองของคณะพรรคคณะกวดการแต่ละขั้นต่อเวียกงานกวดการพรรคกวดการรัฐและเวียกงานสกัดการต้านการสลบบังหลวงให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่ด้วยการหันเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5ให้เป็นทิศทางแผนการโครงการดำเนินงานตัวจริงของคณะพรรคห้องว่าการศูนย์กลางพรรคอย่างมีจุดสุ่มพร้อมทั้งเป็นเจ้าการนำพาซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลในใจยกสูงประสิทธิภาพการเกินไปเรื่องงานกวดการให้เด็ดขาดเข้มงวดในการแก้ไขทุกการละเมิดระเบียบวินัยของพรรคกฎหมายระเบียบการของรัฐในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานราชการทุกขั้นและทุกระดับภายในห้องว่าการส่วนกลางพรรคและพร้อมนั้นยังเป็นการปรับปรุงระบบกลไกแบบแผนวิธีเวียกของคณะกวดการแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งทันสมัยมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าและการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารครั้งนี้ก็ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เนาะซึ่งทางคำภาอินแสงก็เรียกห้องให้บรรดาประธานกวดการหน่วยพรรคพนักงานราชการกรมกวดการของห้องว่าการศูนย์กลางพรรคพร้อมกันนำเอาแนวทางบทเรียนในกองประชุมครั้งนี้ไปหมุนใส่ของในเรื่องงานตัวจริงเราใส่ติดตามกวดการซอกเห็นด้านดีเพื่อเสริมขยายด้านออกของข้างที่จะต้องได้แก้ไขแล้วก็พร้อมกันตั้งหน้าเข้าห่วมเรื่องงานกวดกาเนาะโดยเฉพาะมันการจัดตั้งให้มีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเนาะอันนั้นก็แม่นเรื่องงานการเผยแพร่เอกสารเสริมซึมเรื่องในกองประชุมเรื่องงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่4ของห้องว่าการส่วนกลางพรรคส่วนวันที่1กันยานี้เนาะอยู่ที่แขวงสมณเขตอีกเทื่อนึงเนาะคราวนี้ก็ได้แม่นทานอุบุญจุ่มอุบุญประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสมรเขตพร้อมด้วยท่านพงษ์คำหักพุทธวงศ์คณะประจำพรรคแขวงเลขาพรรคนครไกลส่วนพรหมวิหารและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ไปเยี่ยมยามมอบเครื่องช่วยเหลือให้บรรดาบ้านเด็กน้อย SOS และสมาคมแสงสว่างช่วยเหลือเด็กและแม่หญิงที่นครไกลส่วนพรหมวิหารการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ก็ได้รับฟังรายงานโดยย่อจากผู้ช่วยด้วยกันปัจจุบันนี้บ้านเด็ก SOS ของแขวงสมณเขตกำลังอยู่ภายใต้การดูแลมีเด็กน้อยจำนวน114คนหญิง58คนและเป็นเด็กทางนอกเป็น33คนเด็กอยู่ในภายในเป็น81คนมีแม่เลี้ยงและน้าสาวดูแล13คนก็ได้เอาใจใส่พัฒนาเวียกงานการเผยแพร่ข้อมูลผู้กุมภูมิลงเยี่ยมยามครอบครัวติดตามสุขภาพแม่และเด็กซึ่งก็เวียกงานต่างๆเนาะก็ถือว่ามีผลดีและก็ยังมีความยุ่งยากคาดเคลื่อนโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งยังต้องการผู้ดูแลเด็กน้อยเติมอีกเนาะและโอกาสนี้ทานบุญจบอุปเสริฐทุนกันเน้นในให้ผู้บริหารการศึกษาสมาคมนักเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือการเลี้ยงดูเด็กมีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็เน้นนักว่าหลายคนบ่ทันได้เรียนจบชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยแต่หากวิชาชีพที่แท้จริงก็สามารถกลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบสำเร็จสร้างผลประโยชน์ในสังคมได้เนาะก็ได้มอบข้าวสาร500กิโลเงินสดจำนวนหนึ่งและเครื่องใช้สอยเพื่อสนับสนุนเรียกงานของสมาคมบ้านพักเด็ก SOS ต่อไปส่วนกระทรวงป้องกันความสงบกระจัดกองประชุมคณะรับผิดชอบคนขั้วห่างคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีเรียกงานสกัดกั้นในแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจัดขึ้นในวันที่2กันยานี้โดยการเป็นประธานของพลตรีของสวัสดิ์บุญเลี่ยงกรรมการสำนักงศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนอมีคณะผิดชอบสีนำรวมอนุกรรมการกองเลขาเนื้อในการควบปรุงคำสั่ง ว่าด้วยการเผยแพร่งานสกัดและแก้ไขภูการโยธาสังคมเข้าห่วมและในพิธีพันเอกวิไลคำศรีสานนท์หัวหน้ากรมนิติกรรมและกฎหมายกระทรวงป้องกันความกบก็ได้ผ่านทางคำสั่งว่าด้วยการเผยแพร่งานสกัดการแก้ไขปรากฏการโยธาสังคมเพื่อประกันในเป็นงานสกัดแก้นแก้ไขการยศท่อมีลักษณะพ่นเด่นเป็นอันตรายมีแต่เอียงจะเพิ่มขึ้นในสังคมให้มีความผิดชอบของทั่วองค์การพรรครัฐและสังคมเป็นสรุปแล้วเป็นการทำผิดชอบร่วมกันในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเร่งด่วนทันสภาพการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่ใส่หับประกันเสถียรภาพทางการเมืองความสงบความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมประกอบส่วนของการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้มีการเติมใหญ่เข้มแข็งและในโอกาสนี้พลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงก็มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นคว้าประกอบความเห็นใส่หาคำสั่งด้วยการเพื่อที่เพื่อการสกัดกั้นแก้ไขการย่อท่อในสังคมเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องครบถ้วนหัดกุ้มภายหลังครับฮ้องแล้วจะเป็นบอลอีกให้เจ้าหน้าที่นำไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรื่องการสกัดกั้นแก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อจะเฮียคล้องมายังผู้ของกองประชุมจงพร้อมกันยกสูงความผิดชอบคุณควบประกอบความคิดกระเบียนอย่างหลากหลายและกลงไปกลงมาติดพันกับการสภาพแก้ไขปรากฏการณ์ยศท่อที่พ้นเด่นในสังคมในปัจจุบันที่น้อยอยู่ในความผิดชอบของกลุ่มกองวิสาการเฉพาะของกระทรวงป้องกันความสงบเนาะในการซ่อให้เห็นซ่องว่างวิธีการแก้ไขต่างๆเพื่อจะเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงทางคำสั่งฉบับนี้ให้มีในอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลอันนี้ก็แมนเรียกงานของกระทรวงป้องกันความสงบในการจัดกองประชุมคณะผู้สอบค้นคว้าหาคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมส่วนวิทยาการป้องกันชาติไก่สอนพรมวิหารก็ได้เผยแพร่เสริมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในวันที่2กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของพลจตวาสอนไซจันทราชกรรมการสำนักงานกลางพรรคหัวหน้าการเมืองวิทยาการป้องกันชาติไก่สอนพรมวิหารก็มีคณะพรรคคณะบัญชาคณะกรมห้องการพร้อมด้วยพนักงานรักแรงเข้าห่วมและพลจตวาสอนไซจันทราชได้ผ่านคำแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกองทัพเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่22ของพรรคก็ได้เผยแพร่เอกสารสำคัญมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่22ของพรรคยกในเห็นเนื้อในต้นตอทิศทางวิสัยทัศน์ทัศนะคาดหมายสู่ส้นในการสร้างสาพนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้พนักงานนักครบได้รับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจากนั้นพลตรีพันแสงบุญพันธ์กรรมการประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าการทหารวิทยาการป้องกันชาติไก่ชนภูวิหารก็ได้ผ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่12และพลจตวาสอนธนูแก้วมืนเฮืองห้องหัวหน้าการเมืองวิทยาการป้องกันชาติไก่ชนภูวิหารก็ได้ผ่านข้อกำหนดว่าด้วยการแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวและข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวเติมเองเนาะขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับชมรับฟังได้การข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นยังจึงว่ารับชมรับฟังย้อนว่ารายการพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเราหลายรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ปรับปรุงให้เขาว่าวิทยุมีภาพแต่ก่อนมีแต่เสียงวิทยุเนาะฟังได้แต่เสียงเดี๋ยวนี้เบิ่งทั้งภาพก็ได้ท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนะสุนันเรดิโอรายการก็ได้ออนไลน์ออกอากาศสดเนาะซึ่งรายการข่าวตามเหตุการณ์เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านติดตามรับชมรายการข่าวตามเหตุการณ์พร้อมๆกับระบบเสียงได้เนาะซึ่งภาพก็ติดตามได้ดังที่เว้าไปแล้วเข้าไปในหน้าเพจ Facebook เขียนว่าลาวนะสุนันเรดิโอเป็นภาษาอังกฤษก็จะเห็นเลยเนาะโคซกเป็นแนวใดแต่ละรายการเนาะรวมทั้งป่องตาเจริญสุขเองที่ดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ครับหน้าตาก็เป็นเท่านี้แหละเนาะบางคนจะได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่เสียงผ่านมาก็ได้ส่วนเสียงนี่ก็สามารถติดตามรับฟังได้ใน2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านมาต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะรายการข่าวตามเหตุการณ์รายการภาคข่าวทั่วไปรายการฮอบบ้านผ่านเมืองรายการอื่นๆเนาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้และก็ขอบใจนำ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟังแต่ละรายการของวิทยุรวมทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์แล้วก็มีคำเห็นเข้ามาก็อย่าลืมว่าอันนั้นแหละคำเห็นของพวกท่านนั่นแหละจะเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าไปสืบต่อรับฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่2กันยานี้กระทรวงการเงินก็ได้จัดกองประชุมคณะสี่ลำรวมการจัดตั้งปฏิบัติจุดเสื่อมสารการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและความยืนยงภายใต้การเป็นประธานของท่านสิทธิรัตน์ราชพลรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินหัวหน้าคณะสี่นำก็มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงการแข่งการพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากองค์การสัมพันธ์ชาติเพื่อการพัฒนาธนาคารพัฒนาอาเซียเข้าร่วมเพื่อของการปรึกษาหรือกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ระดมทุนเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงและสำหรับจุดเสริมสานการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าการเงินยืนยงแม่นกลไกการประสานงานหนึ่งที่สร้างตั้งขึ้นภายใต้กรมนโยบายเศรษฐกิจและการเงินกระทรวงการเงินในปี2025ผ่านมาและหน้าที่ของจุดเสริมสานนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การประสานงานการระดมทุนให้คำแนะนำด้านนโยบายและจัดสรรการนำเส้นงบประมาณเพื่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและความยืนยงอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกันกับบรรดาบริบทการพัฒนาแห่งชาติรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงานแห่งชาติการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและแผนงานแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและในกองประชุมครั้งนี้ท่านสิทธิรัตน์ราชพลได้เน้นหนักว่าเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและความยืนยงแม่นปัญหาหีบด่วนระดับโลกของการพัฒนาในยุคปัจจุบันสำหรับประเทศลาวโดยเฉพาะฤดูฝนมักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่หลายแขวงส่งผลกระทบต่อการสูญเสียด้านเศรษฐกิจหลายพอสมควรฉะนั้นรัฐบาลลาวก็ได้เอาใจใส่สร้างมาตรการต่างๆเพื่อรับมือโดยจุดเสริมสานการเงินก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าการเงินยงได้สร้างตั้งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การเงินเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนตามแผนงานร่วมขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและกองประชุมครั้งนี้จะได้รับฟังและสุ่มใส่ปรึกษาหรือใน3เวียกลักคือนำเสนอบทบาทและก็ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติจุดเสื่อมสานการเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและความยืนยงในเนี่ยผ่านมาและเวียกงานในตอนหน้าหางยุทธศาสตร์การเงินเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10กองประชุมยังได้รับฟังการเสนอกลไกการระดมทุนและการลงทุนในเรื่องงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการเติบโตสีเขียวของลาวและนอกจากนั้นก็ได้ปรึกษาหรือแผนการเคลื่อนไหวนับแต่นี้ฮอดท้ายปี2026และปี2027ตอนท้ายประธานกองประชุมก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างกงไปกงมาบรรดากระทรวงการแข่งการก็ต้องสืบต่อประสานสนทบกันเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติงานการเงินสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมีความสอดคล้องจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบขึ้นเติมอีกพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและธนาคารพัฒนาอาเซียที่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องงานนี้มาโดยตลอดนั่นเองเนาะนะครับอีกข่าวหนึ่งคณะที่นำรวมร่วมกันปรึกษาหรือจัดตั้งปฏิบัติจุดเสื่อมสานการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและความยืนยงโดยแมนห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นประธานเนาะจัดกองประชุม4นำรวมในวันที่2กันยานี้อยู่ที่กระทรวงการเงินและวันที่2กันยานี้เช่นเดียวกันสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงลาวองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้เคลื่อนไหวรับบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมอยู่กองพันใหญ่605โดยการเป็นประธานของพันเอกไม้สีมาวันดีหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่605ก็มีพันโทเพชรสมรแก้วสุวรรณผู้ประสานงานการรับบริจาคเลือดกองทัพกรมเสนาหักกรมใหญ่พลัดการกองทัพทานคำจันทร์คำนิวงห้องหลอดสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพันเอกไม้สีมาวันดีและทานคำจันทร์คำนิวงได้พัดเปลี่ยนกับมีคำเห็นยกให้เห็นถึงความสำคัญของเลือดที่คนและที่มีต่อคนและก็เงื่อนไขผู้ที่จะรับเข้าการบริจาคเลือดเพราะว่าเลือดเป็นสิ่งสำคัญรอเลี้ยงชีวิตอินทรีย์ของคนให้มีลมหายใจและดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เลือดจะมีความจำเป็นอย่างข้อยิ่งใหญ่ของการสวมใส่เลือดในสังคมแล้วก็เลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตเนาะโดยเฉพาะผู้ต้องการเลือดหลายโดยเฉพาะคนเจ็บที่เป็นพยาธิขาดเลือดหรือว่าเพิ่นห้องว่าป้างกินเลือดนั่นแหละพยาธิขาดเลือดซ้ำเหื่อพยาธิบักไข้หลังสุดโทมอุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดลูกผิดปกติพยาธิไข้เลือดออกและอื่นๆที่กำลังนอนปิ่นป่วยอยู่ตามหมอต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศ ถ้าว่าบ่มีการบริจาคเลือดชีวิตคนเหล่านี้จะบ่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเลือดนี้บ่มีโรงงานผลิตถึงว่าประเทศจะสิวิไลสวยงามอุดมมั่งมีเพียงใดก็ตามแต่ก็บ่สามารถสร้างโรงงานผลิตเลือดได้และยังบ่มีสารชนิดใดที่จะสามารถเข้ามาทดแทนเลือดได้ถ้าว่าขาดเลือดก็ต้องได้ปิ่นปั่วด้วยเลือดเท่านั้นพร้อมนี้ยังได้ปลุกระดมให้พนักงานนักรบในกองพันใหญ่605นี้สมัครใจบริจาคเลือดแบบสมัครใจแล้วก็จับสลากนะมีการจับสลากให้ผู้สมัครใจบริจาคเลือดเพื่อรับรางวัลตื่มอีกและการบริจาคกังเลือดครั้งนี้ก็มีพนักงานนักรบสมัครใจบริจาคเลือดจำนวน28คนหญิง7คนได้เลือดตัวจริง28ถุงเนาะอยู่ทางกองพันใหญ่605ส่วนอยู่วิทยาคารตำรวจประชาชนกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดกล่องประชุมตีราคาประเมินผลด้านวิชาการเพื่อหาพ้องตำแหน่งครูขั้นห้องศาสตราจารย์อาจารย์และครูผู้ช่วยอาจารย์ในวันที่2กันยานี้ภายใต้การเป็นประธานของพันโทคำมูลสมตระกูลที่ปรึกษากองเลขาสภาวิทยาศาสตร์กระทรวงป้องกันความสงบก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในพิธีพันโทคำมั่นศรีสมบัติหอกมนาห้องคุ้มครองวิทยาศาสตร์วิทยาการตำรวจประชาชนได้ผ่านข้อตกลงของวิทยาการตำรวจประชาชนว่าด้วยการอนุมัติในครูอาจารย์ผู้ครบมาตรฐานเงินไขขอเสนอขอตำแหน่งวิชาการขั้นห้องศาสตราจารย์อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ก็มี3คนคือพลจตวาโอไดทิรันดาหัวหน้าหน่วยการวิทยาการตำรวจประชาชนพันเอกกิตติวิไซแก้วมณีวงศ์ห้องหัวหน้าหน่วยการวิทยาการตำรวจประชาชนและพันเอกปัสญญาสีหานาถห้องหัวหน้าหน่วยการวิทยาการตำรวจประชาชนและผู้ที่มีเงินไขเสนอคณะอาจารย์มี2คนคือพันเอกบุญเฮียงสอนสมบัติห้องหัวหน้าหน่วยการวิทยาการตำรวจประชาชนและพันเอกบุญเตียมเพียสาขาหัวหน้าคณะวิชาการทหารกีฬามวยส่วนผู้มีเงินไขเสนอคณะผู้ช่วยอาจารย์มี4คนคือพันเอกขันแก้วผาสุขหัวหน้าคณะวิชากฎหมายพันเอกคำลาบุตรปัญญาหัวหน้าคณะวิชาคุ้มครองสมณโคและก่อสร้างหลักฐานพันโทแสนวิไลแสนแก่ยวงศ์ห้องคณะวิชากฎหมายและพันโทพิมลจันทวงศ์หัวหน้าภาควิชากฎหมายและในกองประชุมครั้งนี้ทั้ง9คนก็ได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานย่อเกี่ยวกับผลงานการเคลื่อนไหวตลอดระยะผ่านมาต่อกองประชุมพร้อมนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ได้พร้อมกันประกอบความเห็นต่อบทรายงานของแต่ละคนแนใสในการรับรองตำแหน่งครูขั้นห้องศาสตราจารย์อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์อยู่วิทยาการตำรวจประชาชนครั้งนี้นะครับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้นั่นเองเนาะเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายพวกเขาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้น อยู่ทางแขวงไชยสมบูรณ์วันที่2กันยานี้จะได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหรือเวงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว6แขวงภาคกลางและประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวอยู่แขวงไชยสมบูรณ์ภายใต้การเป็นประธานของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมะเสนัยประธานองค์การศูนย์กลางพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวก็มีท่านพลอยคำฮู้บุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงไชยสมบูรณ์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมนักข่าวแขวงไชยสมบูรณ์มีรายงานข่าวนี้ให้ท่านได้รับชมรับฟัง
1: กองประชุมได้เริ่มต้นโดยการไหว้พระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมะเสนัยได้กล่าวไขกองประชุมอย่างเป็นทางการจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อทบทวนและรายงานผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน6เดือนต้นปี2026พร้อมทางวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์บรรดาแขวงภาคกลางพร้อมทางประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการและทางเข้าร่วมพิธีใส่บาตรถวยพระป้าสามัคคีและถวยดินอยู่ส่วนสาธารณะทำเจ้าอนุวงศ์แขวงไชยสมบูรณ์อีกด้วยจากนั้นกองประชุมได้มีการรายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์บรรดาแขวงภาคกลางเช่นแขวงไชยสมบูรณ์นครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตคำมวนและแขวงเวียงจันทน์พร้อมเดียวกันนั้นยังได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมได้ประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างคงไปคงมาเพื่อร่วมกันค้นคว้าแก้ไขข้อคงค้างและทอดถอนบทเรียนอันดีมานำใช้เข้าในการพัฒนาการเคลื่อนไหวเวียงงานพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับศีลธรรมและแนวทางนโยบายของภาครัฐ ในโอกาสเดียวกันกองประชุมได้จัดพิธีประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวอย่างเป็นทางการคือเห็นดีแต่งตั้งพระอาจารย์ปริญญาเอกถาวรตาพรประเสริฐคณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้ช่วยประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสมบูรณ์รายงาน
0: จากแท้สมบูรณ์พวกเฮาไปทั้งแขวงสละวันวันที่1กันยานี้แขวงสละวันไข่สุกยันใหม่2026-2027อยู่สมุทรสอนแขวงมีทานประเดิมพรสุธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานสุนีนามบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงสละวันมีรายงาน
2: ท่านประเดิมพรสนธนีได้มีคำเห็นและกล่าวไขสกเขียนใหม่2026-2027อย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้กล่าวว่าเวียกงานศึกษาเป็นเวียกงานที่สำคัญเอาคนเป็นเป้าหมายใจกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างคนเฮาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายและจิตใจรักษาความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์เพื่อกลายเป็นกำลังแห่งงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ในโซเกียนผ่านมาถึงจะมีความยุ่งยากหลายอย่างที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติเวียกงานการศึกษาและกีฬาแต่แขนงการศึกษาและกีฬาก็ได้สุมถูกเกลือแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบสูงสามารถปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนสันประถมศึกษาสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาในสายสามัญศึกษาและชนเผ่าพร้อมทั้งเอาใจใส่แก้ไขปัญหาปะละการเรียนและการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับให้ดีขึ้นและอื่นๆ
3: ผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: จากสารวันพวกเขาปิดท้ายด้วยข่าวจากแขวงลำน้ำท่าวันที่2กันยานี้ทานวงมณีเพื่อประสาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลำน้ำท่าประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงพร้อมคณะก็ได้ลงช่วยเหลือมอบเครื่องให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บ้านเวียงเหนือนักข่าวแขวงลำน้ำท่ามีรายงาน
4: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้แม่นได้มอบให้บัดบั่นเมียงเหนือมีน้ำดื่มมีปองป๋าแฟบมอบให้บั่นเมียงเหนือมีข้าวสาร327กิโลน้ำดื่ม327แฟกปองป๋า1308ปองและเครื่องใส่1ถุงก็มอบโดยท่านเมืองมณีเผื่อประสากรรมการประจำพักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหับโดยประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมการมอบเครื่องในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และการสุขนุ่ยจิตใจประชาชนที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมให้มีกำลังใจฟื้นฟูชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของครอบครัวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
0: อันนั้นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่4กันยายน2026ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเฮามาโดยตลอดแล้วก็มีความคิดความเห็นเข้ามายังรายการพวกเฮาก็จะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อนี้เวลาหมดแล้วปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
5: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮิพ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้6 เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่การบริหารรัฐหัน